0: หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ในอัตราที่10เปอร์เซ็นต์ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการ

0: ที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
2: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
3: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันเนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
4: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
2: ขณะที่นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
5: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมา ากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
1: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนบัตรพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA PlusLife หรือ Line Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประลิดาเพื่อดูธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
1: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5 อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์กโดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชราศัยในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมหลาวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบฝันรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตาดาเบ้กับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาวซินวายกับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นัชการกับเป็นยาพาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชียงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบแข่งรองชนะเลิศลดนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์ชีนาพันธ์กับอนันทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจับอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท
1: .1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้2จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร3จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพระราวุธ

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6ส

0: สำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เป็นไงบ้างฮิสัต
1: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ว่าคำตอบของคุณแม่ยังไม่เป็นที่พอใจ
0: คุณแม่ตอบว่ายังไง
1: ข้อแรกเรื่องค่าแรงงานขอรับไปพิจารณาขอเวลาให้ทำการปรับปรุงไร่ใหม่เสียก่อนข้ออื่นๆปฏิเสธหมดอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าใครไม่ฟังเสียงอาจจะพิจารณาเปลี่ยนคนงานเลิกกิจการขายกิจการแล้วทุกคนจะเดือดร้อนนี่มันเป็นอย่างนั้น
0: เขาขู่แกรู้หรือเปล่าฮะ
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะถึงยังไม่ยอมเลิกชุมนุมจนกว่าเราจะได้คำตอบที่พอใจนะฮะ
0: ถูกต้องครับเพราะเวลานี้คุณแม่ถือว่ามีไอ้อ้อยสนับสนุนอยู่ก็เลยคิดว่ามันวิเศษเกินคนมันคงจะช่วยอะไรไรได้ทั้งท่านที่มันมีตัวเปล่าแม้แต่ข้าวน้ำก็ยังต้องอาศัยเขาทานเขากินอยู่แล้วมันจะช่วยอะไรได
1: ้แบบนี้แสดงว่าคุณแม่มองเห็นความสำคัญของไอ้อ้อยมากกว่าพวกเราเลย
0: ก็ใช่แกควรชุมนุมต่อไปแสบ
1: ครับ
0: ข้อแรกนะ
1: ฮะ
0: ไม่เป็นปัญหาเลิกคิดได้เลยถ้าฉันเข้าดำเนินกิจการเพราะอย่างนั้นจะต้องบีบให้คุณแม่ทำในข้อหลังๆให้ได้เข้าใจไหมแสบ
1: คุณเด่นไม่ต้องกลัวฮะผมเชียร์คุณเด่นอยู่แล้วผมจะทำให้คุณเด่นนี่เป็นผู้จัดการแล้วก็แต่งงานกับคุณแม่ให้ได้ให้รู้ไปสิว่าคุณแม่น่ะจะทนเห็นพืชไร่เหี่ยวเฉาได้ทนเห็นวัวนมอดตายได้มันจะเจ็บปวดเมื่อหมดเนื้อหมดตัว ไม่แน่นะครับคุณแดนไร่ชนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าของใหม่กลายเป็นคุณแดนก็ได้ใครจะรู
0: ้ ฉันก็อยากจะรู้ว่าคุณแม่จะอดดีกับฉันได้สักแค่ไหน
1: ถ้าแสบลงมือทำแล้วไม่ต้องห่วง
0: ดีมากดีมาก แล้วเจ้าซาล่ะ
1: ไอ้ซ่าน่ะไม่มีน้ำยาล่ะครับมันดีแต่คุยโวโออวด
0: งั้นเนี่ย
1: ผมเห็นมันเป็นหัวหน้าก็เลยเชิดมันเอาไว้หน่อยมันจะได้เป็นตัวบังผมยังไงล่ะครับ
0: ใช่ๆฉันเห็นท่าทีแล้วเจ้าซ่านี่ดีแต่ขี้โม
1: ้
0: ยกหางซะหน่อยยัดลูกยอสนิทเจ้าซ่ามันก็เต้นกานำหน้าได้จริงป่ะ
1: ทุกวันนี้ผมน่ะไม่ทำอะไรออกหน้าก็เพราะแบบนี้แหละครับให้ซ่ามันใหญ่มันจะได้คิดว่ามันแน่สมกับที่มันเป็นผู้นำชาวไร่คร
0: ับและถ้ามันใหญ่นะแล้วเราได้ประโยชน์ให้มันใหญ่ไปไว
1: ้ฮะแต่ถ้ามันใหญ่แล้วไรประโยชน์
0: ล่ะ
1: ฮะ
0: อย่างนั้นเหรออ
1: ย่างนั้นแหละ
0: ก็ทำปุ๋ยสิวะ

0: เออแล้วเรื่องนี้คุณชนทำยังไงฮะแ
1: ซบก็ไม่โผล่ออกมาเลยครับแต่ผมเชื่อว่าคงจะแอบดูอยู่เงียบๆฮะ
0: ฉันเห็นเคยจันนำหน้าหลานสาวนี่นะ
1: โอ้เจอไม้นี่เข้าเก็บตัวทันทีเลย
0: ฉันคิดว่าจะโดดออกมานำหน้าหลานสาวซะอีก
1: แต่โถเอ้ยเป็นเต่าเข้าทำไปแล้วครับอย่าไม่ต้องห่วง
0: แล้วไอ้โอยไหนโอ้ย
1: โอ้ยโลกคุยกันได้เลย
0: ทำไม
1: มันน่าจะกล้าแย้มขนาดรวนมันนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันหนีลูกเดียว
0: งั้นเหร
1: อคราวนี้มันก็ไม่ยอมโผล่มายุ่งเห็นก้มหน้าก้มตาทำงานของมันงุดงุดสองคนกับไอ้จันเหมือนเดิมแหละครับ
0: แล้วมันไม่รู้เหรอว่าเราชุมนุมประท้วงขับไล่มัน
1: ก็ไม่เห็นมันสนใจนี่ครับ
0: ไอ้นี่มันทั้งหน้าด้านทั้งตื้อทีเดียวเว้ย
1: จริงฮะ

0: ทำไปทำมากลับพูดในทำนองปกป้องมันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซะงั้น
1: แล้วถ้ามันยังหน้าด้านตื้อต่อไปล่ะครับจะให้ผมทำยังไง
0: ไม่เกิน3วันนะชุมนุมไปเถอะ
1: ฮะ
0: คุณแม่ต้องรับปากแกแน่นอนเพราะทุกวันเนี่ยกิจการจะเจ๊งไม่เจ๊งแหล่อยู่แล้ว
1: นั่นสิ
0: ถ้าทนให้พืชไร่วัวนมเป็นอะไรไปก็มีแต่หมดตัวเท่านั้นเองกิจการเนี่ยถ้าฉันไม่เอาทุนมาหนุนให้แล้วก็พับเพียบเรียบร้อยไปแล้วรู้อ้อยซะด้วยว้อยแสบ
1: ผมก็อยากจะรู้ฮะคุณแม่จะทนได้เกินกว่า3วันไหม
0: เออทำไปเรื่องเสบียงไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: มาเอาที่ร้านลุงชมฉันสั่งไว้เรียบร้อย
1: อ๋อ
0: เหล้าเลี้ยงไม่อั้น
1: มาดีฮะ
0: แกเอาได้ทุกเมื่อเลยนะ
1: ครับถ้าหน่วยเสบียงเข้มแข็งอย่าว่าแต่3วันเลยครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเราก็ชุมนุมกันได้คร
0: ับ เออชุมนุมต่อไปเว้ย
1: ครับผม
0: จนกว่าเราจะประสบชัยชนะเว้ย
1: ครับคุณเด่นเออแล้วนี่ผมขอดื่มให้กับชัยชนะของคุณเด่นคร
0: ับ ขอบใจขอบใจ
1: ครับชมแกนิดนะ
0: อ้าวโอเ
1: ค
0: แกรู้ไว้ด้วยนะถ้าฉันชนะแกก็สบาย
1: ครับขอบคุณมากครับ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละคร

0: ครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ทำไมจะต้องเก็บตัวด้วยคุณโอ้ย
2: ผมจะไปทำอะไรได้ล่ะครับคุณชนในเมื่อเรื่องการชุมนุมประท้วงเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างและผมเป็นคนนอกนี่ถูกเขาไล่เช้าไล่ค่ำรู้ว่าตัวเองทำให้ใครต่อใครก็เดือดร้อนไปหมดเงี้ย
1: เราไม่เดือดร้อนอะไรเพียงแต่พวกนั้นมันบ้าไปเองการที่ฉันให้คุณอยู่มันไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยสักนิดเดียว
2: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพวกเขานี่มาเกลียดชังผมเพราะอะไรในเมื่อผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยสักครั้งเดียว
1: ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนถ่อมตัวยังไม่วายถูกอิจฉาริษยาถูกยั่วยวนรวนหาเรื่องเผากระท่อมมั่งนี่มันถึงกับชุมนุมขับไล่พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่น่าจะหลบหน้า
2: แล้วคุณจะให้ผมทำไงบอกมาเถอะอะไรที่ผมทำได้เนี่ยผมไม่ขัดข้องจะให้ผมไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผมก็จะไปทันทีเงียบๆ
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: แล้วยังไง
1: ฉันหมายถึงว่าคุณน่าจะไปกินข้าวกับเราไปพูดคุยปลอบใจยายแม่บ้างรู้มั้ยตั้งแต่เมื่อวานแม่ยังไม่ยอมกินข้าวมีแต่เศร้าหมองเคร่งเครียดแทบจะบ้าตายอยู่ละ
2: โธ่คุณชนแค่นี้เขากรีดที่หน้าผมจะตายอยู่แล้วนะถ้าผมขืนโผล่หน้าไปที่เรือนใหญ่อาจจะถูกชิงชังมากขึ้นเขาจะว่าผมนี่ประจบประแจงเลียแข้งเลียขาทุกวันนี้สองหูผมก็เต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้เพียงแต่ผมพยายามไม่เอาใจใส่แต่ก็ไม่ว่าจะมีเรื่องใหญ่โตขึ้นมาจนได
1: ้แต่ถ้าคุณยังหลบหน้าหมกตัวอยู่แต่ในกระท่อมไม่หันหน้ามาพูดคุยปรึกษากับแม่เรื่องนี้เห็นทีจะจบยาก
2: ผมคงจัดการอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ต้องใช้ปัญญาเสนอข้อคิดสิคะคุณโอ้ยบางทีแม่อาจจะนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาถ้าปล่อยให้คิดคนเดียวไม่กินข้าวกินปลาจะพากันยุ่งไปหมดฉันขอลองละคุณโอ้ยนะไปชวนกินข้าวกินปลาพูดคุยซะหน่อยบางทีจะทำให้เกิดความคิดดีๆขึ้นมาบ้าง
2: แต่ละเรื่องละเรื่องนี่มันหนักหนาสาหัสทั้งนั้นเลยนะ
1: การพบกับแม่เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสใช่เหรอ
2: แล้วผมจะตอบคุณยังไงดีอะ
1: ความจริงใจสิจ๊ะ
2: ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าคุณแม่น่ะไม่พิศวาสหน้าผมสักนิดหนึ่งแต่ผมก็ยอมได้สำหรับผู้มีพระคุณทีนี้มันมาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเพราะผม
1: เราไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขให้เป็นปัญหาแต่เราหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดก่อนที่ความหายนะมันจะเกิดกับไร่ชนนี
2: ถ้าผมรู้ว่าจะเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นน่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันดีกว่าไปจ้ะไปชวนเขากินข้าวซะหน่อยคงพอคุยกันได้หรอกนะ

0: คุณแม่นั่งฟุบหน้าพาดท่อนแขนอยู่ที่โต๊ะตรงระเบียงนั่นเองเราไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรในใจของเราไม่ได้เกลียดเธอหรอกมีแต่สำนึกในบุญคุณแม้ว่าเธอทำท่าจะไม่เป็นมิตรกับเรามาตั้งแต่ต้นก็คงมีแต่คุณชนทิชาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลถึงอายุอานามของเธอก็พอๆกับเราแต่เธอก็เป็นหลักให้หลานสาวได้ทั้งที่วัยไม่ห่างกว่ากันเท่าไหร่นักหรอก
1: ฉันบอกว่าไม่กินเอามาทำไมกันจี๊ดเอาไปเก็บหรือเอาไปกินซะเองฉันไม่หิวหรอก
0: ถ้าคุณไม่ทานคุณจะแย่ยิ่งกว่านี
1: ้นายคุณเองเหรอ
0: เรียกผมตามถนัดเถอะคุณเอาแต่ทรมานตัวเองแบบนี้นะข้าวปลาไม่กินและจะเอาสมองที่ไหนมาคิดมาฟุบหน้าอยู่ทำไมกันเนี่ย
1: ฉันคงแก้ปัญหาของฉันได
0: ้เลิกกิจการหรือขายกิจการใช่ไหม
1: ถ้าฉันจะทำอย่างนั้น
0: คุณแม่ย่อมมีสิทธิ์จะทำได้แต่ว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะมันคือการแก้ปัญหาง่ายๆที่เด็กอมมือก็ทำได้กิจการขาดทุนก็ขึ้นราคามีปัญหาในการทำงานก็เลิกกิจการขายกิจการนั่นคือทางแก้ไขเลยครับคนที่มีความคิดตื้นๆเห็นแก่ตัวต่างหากที่เขาทำแบบนั้น
1: นี่คุณโอ้ยฉันไม่ได้ให้คุณมาสอนฉันนะปัญหาของฉันฉันจะแก้ไขยังไงมันเรื่องของฉัน
0: ผมมีวิธีแก้ไขที่ง่ายยิ่งกว่านั้นซะอีกนะฮะสบายใจคุณด้วยนั่นคือคุณเฉดหัวผมไปให้พ้นเท่านี้ทุกอย่างมันก็เรียบร้อยจริงไหมไม่เปลืองสมองด้วย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้องไม้ Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้ง
14: ั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันนะคะเป็นประจำที่นี่วันนี้สบายดีหรือเปล่ามีคำตอบจากหนังสือว่าฉันสบายดีมีโอกาสได้อ่านงานเขียนของริโฮโอคาวาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตคือการอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและทัศนคติบวกไม่มีชัยชนะที่สิ้นสุดเมื่อคนเราแข่งกับคนอื่นการต่อสู้กับตัวเองเป็นการต่อสู้ที่ทุกคนมีโอกาสชนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณมองตัวเองอย่างไรหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองให้เจอและมุ่งมั่นอยู่กับมันฝึกฝนตนเองให้เป็นเลิศอย่าพยายามเรียนแบบวิถีชีวิตของคนอื่นเพราะรังแต่จะทำให้เป็นทุกข์วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตก็คือการพยายามสร้างความสุขให้ผู้อื่นความล้มเหลวหรือปัญหาคือโอกาสให้คุณฝึกฝนการสำรวจตรวจสอบตัวเองและเรียนรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์แบบใดที่คุณหว่านไว้ในใจฝากไว้ให้คิดนะคะ Mass FM อยู่ด้วยกันค่ะที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่งในข้อคิดจากท่านชวนหลีกภัยคนที่เกิดมาในครอบครัวยากจนอย่าน้อยใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีมันสมองอย่าคิดว่าคนอื่นรวยกว่าแล้วมีมันสมองมากกว่าไม่มีใครฉลาดแต่ขี้เกียจแล้วประสบความสำเร็จฉะนั้นจะต้องฉลาดขยันอดทนจึงจะสำเร็จ
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะหากพูดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่ที่มอบประสบการณ์ทั้งรสชาติและบรรยากาศในที่เดียวหลายคนต้องนึกถึงนารูโตะ Japanese Restaurant ที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของมีโชคพลาซ่าซึ่งร้านนี้ไม่เพียงมีซูชิและซาชิมิสดเท่านั้นนะคะแต่ยังนำเสนอเมนูต้นตำรับที่ครอบคลุมทั้งราเมงอุด้งข้าวแกงกะหรี่ไปจนถึงอาหารชุดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อทุกจานสะท้อนกลิ่นอายญี่ปุ่นแท้ๆนารูโตะสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่นไม่ควรพลาดชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมีย และอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอร์ลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
3: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

นชีวิตใหม่ลักษณะนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมักจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เรานะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความพึงพอใจที่เรามีต่องานที่ทำอีกด้วยล่ะค่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการรักษาสุขภาพของตนเองนะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการค่ะอย่างเช่นแคทรีนซึ่งเธอทำงานที่ต้องใช้เวลาอยู่ในบริษัทบัญชีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเธอบอกว่าด้วยวิถีชีวิตเช่นนั้นคุณจะต้องอยู่ภายใต้ความตึงเครียดเนื่องจากคุณจะต้องทำงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500บริษัทซึ่งพวกเขามักจะต้องการสิ่งที่พวกเขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการฉันไม่ได้ออกกำลังกายและกินอาหารที่เหมาะสมมากว่า20ปีแล้วแพทย์ประจำตัวของเธอได้เตือนค่ะว่าสุขภาพของเธอกำลังอยู่ในความเสี่ยงแล้วเธอก็รับฟังหลังจากนั้นนิสัยการรับประทานอาหารจานด่วนที่มีไขมันในปริมาณมากก็อันตรธานหายไปค่ะและแทนที่เธอจะทำงานล่วงเวลาหลังจากที่กลับบ้านมาแล้วเธอก็เลือกที่จะเดินออกกำลังกายแทนค่ะหากเปรียบเทียบกันในหมู่ผู้บริหารระดับกลางนักวิจัยพบว่า 53% ของคนที่มีแรงกระตุ้นในการทำงานนั้นมักจะดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าคนที่ไร้ซึ่งแรงกระตุ้นในการทำงานค่ะ

0: ผูกไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,090 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8: Mass FM. Your happiness, our happiness.

เชื่อว่าสมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะและวันนี้กับการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสมองนั้นก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นทางกรมสุขภาพจิตก็เลยมีการแนะนำการฝึกสมองด้วย5กิจกรรมง่ายๆที่สามารถฝึกกันได้ทุกที่ทุกวันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตพัฒนาสมองเพิ่มความจงเสื่อมลดเครียดและลดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตบอกว่าทั้งนี้การฝึกสมองให้ตื่นตัวนั้นจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพใจที่เข้มแข็งสามารถช่วยป้องกันความเครียดลดภาวะซึมเศร้าชะลอภาวะสมองเสื่อมตลอดจนช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองได้ซึ่งการฝึกสมองนี้ไม่จำเป็นต้องฝึกจนหนักมากเกินไปแต่สามารถฝึกได้ง่ายๆทุกที่ทุกวันทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือทุกที่ที่สะดวกประกอบด้วย5กิจกรรมที่ทำทุกวันแล้วจิตใจดีมีดังนี้ค่ะ 1. สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมใหม่ๆสมองจะวิเคราะห์และปรับให้เข้ากับสถานการณ์การฝึกสมองสามารถทำกิจกรรมง่ายๆเช่นเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเปลี่ยนเส้นทางใหม่จากบ้านไปที่ทำงานเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ที่ยังไม่เคยไปฟังเพลงแนวอื่นๆบ้างพบปะผู้คนใหม่ๆเป็นการพัฒนาความยืดหยุ่นของสมองและการทำงานประสานกันระหว่างสมองทั้งสองข้างให้สมดุลค่ะ 2. การติดต่อสื่อสารกับสังคมตามความเป็นจริงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวฝึกให้สมองคิดและแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นสนทนากับผู้รับหรือส่งอีเมลที่เรากำลังติดต่อโต้ตอบกับผู้คนเป็นการส่วนตัวมากขึ้นหรือพบปะกันมากขึ้นไปร่วมงานกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การต่อจิ๊กซอหรือการเล่นเกมต่างๆปริศนาคำทายการถอดรหัสแนวความคิดเชิงนามธรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการหาคำตอบจะช่วยให้สมองพัฒนาเช่นการเล่นเกมกระดานต่างๆหมากรุกเกมปริศนาอักษรไขว้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มความจำลดภาวะสมองเสื่อมและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น 4. ดื่มด่ำกับความอยากรู้อยากเห็นและงานอดิเรกที่ชอบมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในจักรวาลแต่ละชุมชนมีความเป็นมาของตัวเองปลุกความสนใจเก่าๆขึ้นมาแล้วเริ่มต้นใหม่โดยพิมพ์สิ่งที่สนใจลงใน Google เช่นกีฬาดนตรีศิลปะจิตรกรรมประวัติศาสตร์หนังสือบทกวีการเขียนหนังสือเว็บไซต์บล็อกต่างๆเป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทต่างๆให้ทำงานคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นและ5นอนหลับให้เพียงพอด้วยค่ะสมองมีพลังเมื่ออยู่ในความเงียบสงบการนอนหลับที่เพียงพอคือช่วงเวลาที่ดีของการพัฒนาสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนจึงควรปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นปรับห้องนอนให้มืดที่สุดหลีกเลี่ยงการงีบในช่วงเวลากลางวันหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนเช่นงดดื่มชากาแฟหรือเล่นมือถือเชื่อมโยงการนอนหลับกับเตียงนอนเมื่อการนอนมีคุณภาพจะทำให้มีสมาธิมองโลกในแง่ดีผ่อนคลายและช่วยลดภาวะเครียดซึมเศร้าได้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
0: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
2: เต็มตากับบรรยากาศ
0: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
2: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแ

0: ให้คุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มุนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มุนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มุนนมสด
0: มุนนมสด
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
3: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: Podcast FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอือบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
12: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกบน.ประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง 2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2569คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักโดยราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงถึง 167.62 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินพุ่งทะลุ 128.33 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2.40 บาทถึง15สิงหาคมคิดเป็นวงเงินรวมกว่า 3,892 ล้านบาทเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรอกซับแรงกระแทกพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกณสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทา รานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเตรียมชงครม.จ่อปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนสิทธิ์รถเก่ารถสิ้นสภาพกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคม2569พิจารณาปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งโดยเสนอคืนสิทธิ์ให้ผู้ถือครองรถเก่ารถสิ้นสภาพผู้ถูกสวมสิทธิ์และผ่อนปรนคุณสมบัติให้กับนักเรียนนักศึกษานอกระบบพร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเตรียมเสนอครม.พิจารณาในวันที่27กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของการปรับเกณฑ์ครั้งนี้คือการยกเว้นการถือครองรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงรถที่สิ้นสภาพการใช้งานไม่ให้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหารถโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์หากหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะได้รับการคืนสิทธิ์โดยทันทีกระทรวงการคลังยังเสนอผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษานอกระบบที่มีฐานะยากจนรวมถึงกรรมการวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหากำไรและผู้ถือบัญชีหุ้นที่ไม่มีการซื้อขายหรือมีมูลค่าต่ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อมูลและคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569และเปิดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบข้อมูลและรักษาสิทธิ์ของตนเองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
7: ่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ขออ

0: ไม่มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: Music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ภาษีสหรัฐ 12.5% กระทบไทยไม่มากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประเมินผลกระทบและเดินหน้าเจรจากับสหรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้ประสานงานกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วเบื้องต้นต้องเรียนว่าภาคเอกชนไทยมีสินค้าหลายชนิดที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วจึงประเมินว่าในภาพรวมผลกระทบต่อไทยจะไม่มากนักอย่างไรก็ตามยังมีสินค้าบางชนิดที่ไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องหารือกับภาคเอกชนอย่างละเอียดเพื่อดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและต้องใช้มาตรการใดเข้าไปประคองหรือเสริมความสามารถในการแข่งขันนายเอกนิติกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่สุดในขณะนี้คือไทยต้องเร่งเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพราะยังมีบางกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยยังดำเนินการไม่เสร็จโดยเฉพาะ Indo-Pacific Economic Framework หรือ IPEF ซึ่งบางประเทศเจรจาเสร็จแล้วและได้รับอัตราภาษีที่ 10% ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้ข้อยุติสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรีบเจรจากับสหรัฐให้เร็วที่สุดเพราะประเทศอื่นที่เจรจาเสร็จแล้วเขาได้อัตรา 10% แต่ไทยยังไม่ได้ตรงนี้ท่านสุภจีกำลังเร่งดำเนินการอยู่นายเอกนิติกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Weeks
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์ด้วยเพลง 60s Oldies นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพลงโปรดของคุณมีบ้างหรือเปล่าในบรรดาวันนี้นะคะก็น่าจะมีแหละนะคะวันนี้ทักทายกันไปด้วย Bobby V เพลงต้นฉบับที่ไม่เชิงว่าจะเป็นต้นฉบับจริงๆนักจริงๆต้นฉบับก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีที่บันทึกไว้แล้วมาเล่นให้ฟัง More Than I Can Say นะคะก็เป็นเพลงที่คนยุคซิกซี่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะส่วนเพลงที่ตามมาอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไป Johnnyทิลลอสันที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะกับเพลง True True Happiness นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วสบายใจอยากให้มีความสุขอยากให้มีพลังบวกบวกบวกเยอะๆในการฟังเพลงมีความสุขแล้วก็ให้คุณสุขใจไปตลอดทั้งวันนะคะกับช่วงเพลงของเรา Beautiful Sound เพลงรักดีๆเพลงฟังเพลินๆนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนจะตกหนักทั่วประเทศไทยฉบับที่4เริ่ม26นะคะที่มีผลกระทบ26กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนถึง30กรกฎาคมเลยค่ะทั้งภาคใต้นะคะภาคกลางนะคะก็จะมีฝนตกหลายพื้นที่ให้ระมัดระวังการเดินทางด้วยนะคะทั้งทางใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ทางจึงจะมีพายุลูกใหม่มาด้วยนะคะพัดมาคุณที่จะเดินทางไปทางเวียดนามจีนนะคะอย่าลืมตรวจดูสภาพอากาศแล้วก็ทางเดินของพายุด้วยบางทีเดินทางไปอาจจะไม่สะดวกนะคะนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างนี้เจอฝนตกหนักนะคะก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะดีนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนให้พายุผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเดินทางไปอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยามาอย่างนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
6: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะถือว่าเป็นเพลงที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและก็ถูกคัฟเวอร์ค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นลินดาบรอนซัตนะคะวงกลุ่มต่างๆนักร้องเดี่ยวคนอื่นอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ฟังยุคซิกซี่มี Rosie and the Originals นะคะได้ร้องไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบกันนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Angel Baby นะคะ Angel Baby ค่ะเคยฟังจากเสียงร้องของลินดา รอนสตัดบันทึกเบามากเลยนะคะก็ฟังดูแผ่วๆไปนิดนึงคนอื่นๆก็ร้องนะคะก็เลือกมาฝากคุณๆสำหรับคุณที่ชื่นชอบ Rosie and the Originals ซึ่งอาจจะคิดถึงอยู่ก็ได้ฟัง Good Song Good Memory วันนี้นะคะ Angel Baby

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท ยิงเข้าไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทยิงเข้าไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อส่งการ์ดขอบคุณเมื่อจบงานเลี้ยงแล้วเมื่อมีคนเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านหรือภัตตาคารดีๆในวาระต่างๆควรจะมีของฝากหรือของขวัญติดมือไปด้วยเช่นดอกไม้ไวน์หรือหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะ

ไม่หนักนะคะแต่ว่าที่อื่นๆก็จะตกเยอะตกหนักด้วยนะคะแต่ว่าฝนกระจายนะคะเพลงของจีนเคลลี่ค่ะถือว่าเป็นเพลงที่สร้างความรื่นรมให้สร้างความสดใสให้เป็นเพลงท่ามกลางฝนแต่ทำให้เราได้ยิ้มแล้วก็เราก็ไม่บ่นสักคำว่าฝนตกไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจยิ่งถ้าได้ชมคลิปด้วย Singing in the Rain โดย Gene Kelly ถือร่มด้วยเป็นเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่มีความสุขมากที่สุดเพลงหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของดอริสเจนะคะกับเพลงที่เธอได้แสดงในภาพยนตร์แล้วก็ร้องเองด้วยจากภาพยนตร์เรื่อง The Man Who Knew So Much นะคะได้ชมไหมคะภาพยนตร์เรื่องนี้หลายท่านอาจจะได้ชมอาจจะดูว่าดอริสเจเป็นผู้หญิงที่สูงสูงโปร่งโปร่งแล้วก็อาจจะทะมัดทะแมงคล้ายๆผู้ชายมากกว่านะคะแต่ว่าเธอก็เป็นผู้หญิงนักร้องที่สวยมากคนหนึ่งทีเดียวค่ะเพลงเคเซราเซราเซราหรือ whatever will be นั่นเองเสียดายที่ตอนตั้งชื่อเพลงเคเซราเซราเป็นภาษาต่างประเทศเขาก็เลยไม่ให้รางวัลตุ๊กตาทองเพลงยอดเยี่ยมประจำปีในภาพยนตร์อะไรอย่างนั้นคราวหลังก็เลยต้องมาเพิ่มเป็น whatever will be แต่ว่าก็สายเกินไปนะคะเราก็รู้จักเคเซราเซรากับโดริสเซนี่แหละนะคะเพลงที่สองเพลงที่สามเป็นเพลงจากภาพยนตร์ที่แฟรงค์ซินาตราร้องจนโด่งดังนะคะ Theme from New York New York นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่น่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งนะคะในโรคภาพยนตร์แล้วก็ใครก็ร้องตามกันได้3เพลงเพราะจากภาพยนตร์3เรื่องฟังกันในตอนนี้เลยนะคะ Triple Track 3 in 1

ผู้ฟังคะเวลาของวันเสาร์วันนี้จะหมดลงแล้วล่ะค่ะ Beautiful Sound สำหรับวันเสาร์เพลง Oldies แล้วก็เพลงในยุค 60 ดีๆหลายๆเพลงเลือกมาฝากคุณๆนะคะก็ได้เวลาที่จะส่งท้ายด้วยโคดประจำวันนี้ความรักที่ไม่มีข้อแม้เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดทั้งสำหรับผู้ให้และผู้รับBeautiful Sound ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะเราจะกลับมาพบกันเที่ยงวันจันทร์ใช้เวลาวันหยุดอย่างมีคุณค่าและมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ Beautiful Sound สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟป่าสเปนลุกลามหนักจนเกินขีดการควบคุมแล้วอพยพคนนับแสนเจ้าหน้าที่สเปนเตือนว่าไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่ใกล้กรุงมาดริดเกินขีดความสามารถของนักดับเพลิงที่จะควบคุมได้หลังไฟป่า3จุดทางตะวันตกของเมืองหลวงลุกลามมาบรรจบกันกลายเป็นไฟป่าผืนใหญ่เพียงจุดเดียวโดยรัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติหลังไฟป่าในหลายพื้นที่ใกล้กรุงมาดริดลุกลามจนควบคุมไม่ได้ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมากอิซาเบลดีอาสอายูโซเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในกรุงมาดริดกล่าวว่านี่คือไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคโดยพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุสมบูรณ์แบบจากอุณหภูมิสูงลมแรงต่อเนื่องและแนวไฟป่าหลายจุดที่กำลังลุกลามมาบรรจบกันด้านหน่วยฉุกเฉินท้องถิ่นระบุว่าไฟป่ากำลังลุกลามมุ่งหน้าไปยังเทศบาลโรเบลโดเดชาเวลาและเฟรสนาดินยาสเดลาโอลิวาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดประมาณ50กิโลเมตรขณะที่คาร์ลอสโนบิโยหัวหน้าฝ่ายจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลแคว้นมาดริดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ไฟป่าลุกไหม้ในจุดรุนแรงที่สุดและเกินขีดความสามารถของนักดับเพลิงที่จะควบคุมได้เฟอร์นันโดแบรนเดมาลาสการัฐมนตรีมหาไทยสเปนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าทั้ง2จุดเชื่อมเข้าหากันโดยทางการระบุว่ามีประชาชนมากกว่า 60,000 คนได้รับผลกระทบจากไฟป่าในแคว้นมาดริดโดย 30,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีก 20,000 คนถูกสั่งให้อยู่แต่ภายในบ้านอย่างไรก็ตามบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีประชาชนมากกว่า 110,000 คนต้องอพยพหลังไฟป่าโหมกระหน่ำในแคว้นชิรงและหลองโดยเมื่อวานนี้มีรายงานว่าทิศทางของไฟป่าเปลี่ยนไปและกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองบอร์โดทำให้คาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ระดมกำลังทหารเข้าช่วยรับมือสถานการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ

สวัสดีบ่ายวันเสาร์มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราพบกันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะไวทีเดียวเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่หยุดเยอะมากๆหยุดยาวบางที่นี่หยุดตั้งแต่วันนี้เลยก็คือวันเสาร์เริ่มสตาร์ทมีแพลนเที่ยวกันส่งท้ายก่อนสิ้นเดือนกันเยอะเลยทีเดียวค่ะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการแพลนไปทำบุญบ้างเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะวันนี้เสาร์25กรกฎาคม2569มาพร้อมกับเพลงสากลเหมือนเดิมค่ะในชั่วโมงนี้ของเราแฮร์รี่สไตล์ไซออฟเดอะไทม์ไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากและเลดี้กาก้ามาพร้อมกับ Always Remember Remember Us This Way วันนี้อากาศร้อนมากคุณผู้ฟังคือแดดแรงสุดๆไปเลยค่ะอากาศก็ร้อนแดดก็แรงและที่สำคัญอบอ้าวอีกต่างหากด้วยกันลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันไหมท่ามกลางประกาศเตือนมาว่าวันสองวันนี้บ้านเราจะเจอฝนตกหนักนั่นเองค่ะอาจจะแบบว่ามาแดดก่อนแล้วพรุ่งนี้ฝนเทมาก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นก็ประมาทเรื่องราวของดินฟ้าอากาศไม่ได้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายและเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะมาถึงงานของ Hozier เพลงนี้กับ Too Sweet ค่ะ

ซูเปอร์ฮีโร่สค่ะคุณผู้ฟังกันจากแต่สคริปต์เพลงนี้นะคะตอนนั้นมี AJR กับ The Good Path และ Hozier กับ Too Sweet และแป๊บเดียวตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีกประมาณ32นาทีแล้วและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยอย่าลืมนะคะแจ้งวันหยุดในสัปดาห์หน้าวันหยุดเยอะเราก็หยุดเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมนะคะก่อนจะเดินทางไปเที่ยวกันอย่าลืมเช็ครถให้มั่นใจจะได้ปลอดภัยเตรียมรถให้พร้อมก่อนออกทริปนะมั่นใจในการขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางระบบหล่อเย็นก็สำคัญค่ะตรวจสอบหม้อน้ำแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าไฟส่องสว่างอันนี้ก็ยิ่งสำคัญเลยค่ะตรวจเช็คไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวให้พร้อมใช้งานเช็คหน้าผ้าเบรกด้วยนะคะผ้าเบรกสึกมากควรจะเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยเช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้น้ำมันเครื่องขาดควรอยู่ในระดับปกติเช็คยางด้วยค่ะตรวจลมยางและดอกยางหากสึกมากควรเปลี่ยนและเช็คแบตเตอรี่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่และคั่วแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานสตาร์ทยากนี่รีบเปลี่ยนแบตโดยด่วนเลยทีเดียวนะคะนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่วันจันทร์นี้ยังเปิดอยู่ค่ะวันนี้ก็เปิดนะนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่และแจ้งวันหยุดในวันที่28และ29กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10และก็วันอาสาฬหบูชาด้วยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมจึงเรียนนะเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะนัดหมายรับบริการในการเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับ Toyota เชียงใหม่และบริการจากหลังการขายจากเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532022009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเงินจากออสการ์เดลาฮาวยาเพลงนี้กับรันทูมีค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

ลิตฟอร์ค่ะคุณผู้ฟังจากลิซ่าเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีซาลาเมน่าคาร์เพนเทอร์กับเอสเปรสโซ่บ่ายๆ อากาศร้อนๆแบบนี้ได้เอสเปรสโซ่จะร้อนจะเย็นก็ได้จะทำให้หลายคนตื่นได้นิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันชวนง่วงจริงๆนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ45นาทีไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบได้หรือยังเพราะว่าล่าสุดก็มีการออกมาขอโทษขอโพยกันแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังในกรณีของน่าจะเป็นนักเรียนใช้คำว่านักเรียนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จนมีการแบบทัวร์ไปลงแมนเน็ตไทยนี่ชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะพร้อมใจกันทั้งขุดทั้งเจาะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจนชนิดที่แบบว่าเรียลไทม์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนึงสะท้อนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกเราต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมเพราะว่ามันหมายถึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมามากมายทีเดียวนะเป็นไฟลามทุ่งเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟัง

เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับหลายๆคนที่จะมาเที่ยวบ้านเรามาประเทศไทยบางทีก็ต้องเคารพในส่วนของวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมารยาทพื้นฐานก็คือเรื่องราวของการคุยกันเสียงดังหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วบทเรียนแบบนี้คนไทยก็เคยไปทำที่ต่างประเทศนะแล้วก็มีการออกมาขอโทษขอโพยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะความเป็นหนึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวเน็ตไทยที่ตามไปทุกที่เลยก็ว่าได้จนต้องบอกเลยนะว่าแอบกลัวเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงนี้ตื่นแน่นอนพอแมนกับออนแอนออนค่ะ

ูมบูมบูมบูมต้องสี่บูมด้วยค่ะคุณนภาเป็นกระบอยเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีอควาด้วยกับ My Oh My และ Hallman กับ On and On ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วด้วยคุณผู้ฟังกับคนสมัครการติดตามและเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้และส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะ The Pussycat Dolls ค่ะนี่คือ Hush Hush I Will Survive version

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569โต 2.5% จากเดิม 1.6% สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% หรืออยู่ในกรอบ 2.0-3.0% หลังเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวการบริโภคในประเทศที่ยังแข็งแกร่งรวมถึงเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินที่ทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสสค.ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจมาจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่แข็งแกร่งกว่าคาดโดยปรับเพิ่มคาดการมูลค่าการส่งออกสินค้าปี2569เป็นขยายตัว 12.5% จากเดิมที่คาดไว้ 6.2% หลังการส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องในช่วง5เดือนแรกของปีเฉลี่ย 10.9% โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้านการนำเข้าสสค.คาดว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัว 19.0% สะท้อนการเร่งลงทุนของภาคเอกชนที่มีการนำเข้าเครื่องจักรเครื่องมือและสินค้าทุนเพิ่มขึ้นรวมถึงผลจากราคาพลังงานนำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปีขณะเดียวกันเครื่องยนต์เศรษฐกิจในประเทศยังมีบทบาทสำคัญโดยการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 2.7% จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานช่วยรักษากำลังซื้อของประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศส่วนการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวสูงถึง 9.0% จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ New S Curve นอกจากนี้ภาครัฐยังคาดว่าเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินที่ทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งการลงทุนภาครัฐการจ้างงานและการใช้จ่ายของภาคเอกชนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแรงขับเคลื่อนที่สมดุลมากขึ้นแม้ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกความผันผวนของราคาพลังงานและทิศทางนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ส
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย 20% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and Up.

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2นะคะกลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเริ่มต้นกับเพลงแบบเบาๆสบายๆกันก่อนเพอร์พีชเพลงนี้กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะคะเฟียนั่นเองและรวมไปถึงงานของ Enjoy Play วันที่ออนแอร์อะคูสติกเวอร์ชันด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะและชั่วโมงนี้ก็เต็มที่กับเพลงไทยทั้งชั่วโมงเลยค่ะก็จะมีทั้งเพลงใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วก็เพลงที่แบบไม่เก่ามากแล้วก็กลางเก่ากลางใหม่แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เพลงใหม่มากกว่าคือแต่ละวันเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นอีเมลในการส่งเพลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็จะพอได้มาปั๊บก็จะฟังก่อนนะว่าโอเคไหมเพราะไหมได้เกิดเพราะก็ส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นเองยุคนี้สมัยนี้อะไรก็ไวจำได้ว่าสมัยก่อนที่จัดรายการเนี่ยจะกว่าจะได้เล่นเพลงใหม่ก็ต้องรอซีดีซิงเกิลที่ส่งมาในแต่ละสัปดาห์ไปรษณีย์จะส่งมาให้อะไรประมาณนี้แต่ว่ายุคนี้ไปรษณีย์ไม่มีค่ะซีดีก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ทุกคนจะฟังเพลงผ่านในแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็ฟังผ่านขึ้นเราก็สบายเป็นเพื่อนคุณฟังทั้งทำงานด้วยก็ฟังไปด้วยขับรถก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะพี่ตู่ภพธรเพลงนี้กับหากฉันตาย

ทีก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้นอกเหนือจากการทำใจใช่ไหมคะงั้นจากมีนแบนและการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้เดินเองค่ะซีซั่น5เลือกเองกับมืนและตู่ภพธรหากฉันตาย3เพลงเพราะต่อเนื่องกันกับชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็มีกิจกรรมนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าน่าจะไม่ติดหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าคูเมืองด้านในแถวๆสวนบัวขาดมีแถวๆประตูสวนดอกใช่ไหมคะก็มีการทำตัดต้นมงต้นไม้เลยสักอย่างหนึ่งเหมือนกันการเดินทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวค่ะพรุ่งนี้วางแผนกันด้วยอาทิตย์26กรกฎาคมมีการสอบข้าราชการในตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6,572 คนค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมในช่วงเช้าและก็บ่ายก็จะมีการสอบของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกือบ 6,000 ประมาณ 6,500 คนเลย500คนเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็จะมี4สนามสอบซึ่งอยู่ในด้านคูเมืองด้านในแล้วก็รวมไปถึงด้านนอกนิดนึงอย่างเช่นที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ด้วยแล้วก็อาชีวศึกษาเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานาเชียงใหม่ไม่ใช่สิวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ก็อยู่ตรงคูเมืองพอดีนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา LCC นั่นเองค่ะเป็น4สถานศึกษาที่มีการสอบกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รถเยอะแน่นอนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวางแผนในการเดินทางกับช่วงของวันอาทิตย์กันด้วยนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะน่าจะเป็นวันที่หลายคนอาจจะขี้เกียจเล็กน้อยวชราวลีสวัสดีวันขี้เกียจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

างวัลของผู้จำที่ดีนะคะเงินจากเดอะจีเพลงนี้ค่ะก่อนหน้านั้นมีพรเชษกับห่วงนะคะสั้นๆคำเดียวเลยบ่าย2กับ46นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงด้วยกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับช่วงเวลายามบ่ายที่แดดแรงแดดจ้าแบบนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆกันด้วยน้ำช่วยได้เยอะจริงๆนะคะมันร้อนแล้วก็แดดแรงต่างหากด้วยแต่หลายคนที่มีวันหยุดและซักผ้านี่จะชอบมากเพราะผ้าจะแห้งไวนะเงินจากเมอร์ค่ะและแบล็คฮาร์ทกับขึ้นใจค่ะ

อกฉันทั้งทีขอให้เจอแต่ความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่เธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจเงินจากสลับคิสเพลงนี้ค่ะ

0: ไว
1: ้ให้ความรักที่เธอเจอในปัจจุบันเป็นดั่งฝันที่เธอเลือกไว้แล้วก็วาดไว้กันละกันนะคะสลับคิสกับผู้ครองหัวใจงานจากเมินและแบล็คฮาร์ทกับขึ้นใจด้วยคุณฟังและแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วด้วยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพูดถึงอายุที่มากขึ้นไปแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราเริ่มเปลี่ยนหมายถึงตัวเราเองที่เริ่มเปลี่ยนนั่นเองค่ะมาเช็คตัวเองนิดนึงละกันนะคะว่านิสัยไหนที่บ่งบอกว่าเราเริ่มแก่อ่อมแก่แล้วหรือเปล่าพูดเบาๆก็เจ็บเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเวลาที่เราคุยกับใครแล้วก็จะแทนคำว่าหัวรอเนี่ยก็ใช้คำว่าพิมพ์555ก็ลือเลข5ยาวฝรั่งเขางงนะอะไรคือเลข5แต่นี่คือเป็นสัญลักษณ์ของความแบบตลกหัวรอของบ้านเราคือพิมพ์เลข5ต่อกันยิ่งต่อกันเนี่ยไม่รู้จะ5กี่ตัวก็มีเครื่องหมายบวกไว้ข้างหลังด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนเห็นดอกไม้แล้วต้องถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นค่ะดอกไม้สวยมันก็ให้รอได้ถ่ายรูปบางทีก็อัพลงสตอรี่เล็กๆก็ได้แล้วก็ท้องฟ้าอย่างนึงเหมือนกันนะคะแชร์คำคมให้กำลังใจหรือว่าเห็นแดดแล้วอยากเห็นแดดแล้วอยากจะไปซักผ้านะคะอย่างแดดตอนนี้เหมาะกับการซักผ้ามากๆแต่ตอนนี้คือจะบ่ายสามแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่อินกับเทศกาลบางทีเห็นคนเยอะแล้วมันรู้สึกเหนื่อยกับการต้องไปหาที่จอดเหนื่อยกับการต้องเดินชนคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วตั้งแต่โควิด-19 มาแล้วไม่ค่อยออกไปไหนจริงๆไม่อินกับเทศกาลใดๆนะคะชอบคุยเรื่องในอดีตขิงกันว่าเกิดทันสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือแก่จริงๆชอบทำเสียงแบบฮึบฮึบอะไรประมาณนี้คือตอนขยับตัวมันต้องมีเสียงฮึบฮึบให้กำลังใจตัวเองว่ามันจะปวดโน่นปวดนี่ประมาณนั้นเลยค่ะแคปพิมพ์แคปชั่นยาวๆแล้วก็ชอบใส่แฮชแท็กนะคะแล้วก็พิมพ์แล้วก็ชอบเป็นวรรคอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากรู้อะไรแล้วก็เซิร์ชกูเกิลได้เองค่ะถ่ายรูปกับป้ายสถานที่เวลาไปเที่ยวจะได้รู้ว่าฉันมาถึงแล้ววันหยุดอยากอยู่บ้านนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเกิดปีที่ขึ้นต้นด้วยคศ19ประมาณเนี่ย19นำหน้าแสดงว่าเริ่มมีอายุกันแล้วด้วยคือจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับกันไปว่าเราเองก็เป็นผู้ที่อายุมากขึ้นแล้วก็แก่ไปทุกวันจริงๆแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือการดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกวันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะขอให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color ค่ะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปพ.แจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง 26-30 กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
14: ่10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92

ยังสวยงามท้องฟ้าก็แจ่มใสแดดก็แรงเหลือเกินมองไปบนท้องฟ้าตอนนี้ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าจะแสบตาแค่ไหนงั้นจากเพเปอร์เพลงนี้กับท้องฟ้าค่ะก่อนนั้นมีซีซั่น5ฟองเบียร์แล้วก็หลายๆศิลปินร้องด้วยกันอยากให้รู้รักเธอในเวอร์ชันคัฟเวอร์เสียงเก่าที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีของตอนนี้เอ็นวาใช่ไหมคะจากเซ็กโฟนครึ่งเหงาสาวข้างบ้านและก็มีในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษเสียงของแมทธิวดีนด้วยนะคะบ่าย3กับ20นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงไทยด้วยกันในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเดี๋ยวมีเช่นสองมาฝากกันด้วยนะคะงานจากศิลปินใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง BB Rash เพลงนี้กับ Happy Birthday ค่ะ

ราบังเอิญได้พบกันนะคะ What If งานจากซีรีส์ Salmon ค่ะก่อนหน้านั้นมี First and What Cover Version กับเดินมาส่งนะคะก็ยังดีนะใจดีเดินมาส่งด้วยและงานของ BB Rage นะคะศิลปินใหม่หน้าตาดีด้วยคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Happy Birthday ปกติก็จะมี Happy Birthday นี่คือ Happy Birthday กับวันเศร้าวันเสียใจครบรอบวันทางการจากลาประมาณนั้นเลยนะคะบ่าย3กับ31นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz อยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราและ Toyota เชียงใหม่เพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีวันหยุดในช่วงของวันหยุดในเดือนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าหยุดไม่นานนะลูกค้าที่สนใจหรือว่าอยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็ยังสามารถใช้บริการได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเราหยุดแค่กี่วันเองแค่2วันก็คือวันที่28และก็29วันอังคารและก็วันพุธนั่นเองหยุดไม่ยาวเหมือนโรงเรียนทั่วไปคุณพ่อคุณแม่ที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก่อนที่จะเตรียมรถพร้อมส่งเด็กในช่วงของเปิดเรียนในเดือนหน้าก็นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ค่ะคุณผู้ฟังหยุดแค่29แล้วก็หยุดแค่28และ29กรกฎาคมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ30กรกฎาคมนั่นเองนะคะและก็นอกจากนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่เลือกได้กับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจแวะไปใช้บริการเทสต์ไดร์กันได้กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะเงินจากฟรีแฮนด์ส่งท้ายเบรกนี้จะเจอกันครึ่งหลังนะคะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิกส
2: ์ Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio

เริ่มต้นด้วยเพลงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะไปฟังเพลงนี้มาแล้วก็สะดุดมันก็จังหวะน่ารักดีนะคะเพลงจากศิลปินญี่ปุ่นชื่อเพลงก็คือทนคินชันหรือว่าทนคินทนชินคันประมาณนั้นเลยค่ะแปลไม่ออกเหมือนกันงานจากอากาชินะคะและก่อนนั้นมีฟูจิคาเซคุ้นกันดีกับเพลงนี้กับมิสซูรีด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราไปญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะคะบ่ายสามกับ4:16 นาทีแวะมาที่เกาหลีกันดีกว่านี่คือลูกิซึมกับไฟอัฟค่ะ

Overdrive ค่ะคุณผู้ฟังเงินจาก TWS นะคะก่อนในนั้นมีงานของ Alpha Drive One ค่ะ Go Go จากเพลงประกอบซีรีส์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรตติ้งดีมากๆจะจบแล้วใช่ไหมน่าจะมี10ตอนเท่านั้นคุณผู้ฟังก็ดูกันเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วหรือว่าจบแล้วน่าจะคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วค่ะเป็นการกลับมาของโซจีซอฟที่มันมากเลยทีเดียวเป็นอดีตสายลับเฉพาะเลยก็ว่าได้ค่ะก็ฝีไม้ลายมือในการแสดงของเขานี้ก็ไม่ธรรมดากับสายลับคิมกลับมาแล้วนั่นเองนะหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษของเขาก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเอเจนต์คิมรีแอคทิเวตนั่นเองนะก็ตามดูกันได้ Netflix มีให้ดูแน่นอนและสนุกมากๆเลยทีเดียวนะก่อนนั้นมีงานของลูคิซึมกับฟรายอัพด้วยเพลงที่มีคนชอบเยอะมากเลยทีเดียวค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM พี่เตือนกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นส่งท้ายเบาๆสวยๆกับภาวซาเพลงนี้กับ Good Goodbye แล้วกันนะคะเจ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกแล้วคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยเพจ Facebook ซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แพร่ภาพสดระบุช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เพื่อให้คนไทยร่วมยินดีไปด้วยกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการ

0: โทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
14: Mass FM. Mass FM.

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
3: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabi
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
8: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
9: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
11: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะ Mass FM ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรักทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณพอใจและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆขอเพียงรู้ว่านั่นคือความสุขซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนแค่นี้ก็สุขพอแล้วละค่ะชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปนะคะฝากข้อคิดของนักคิดนักปฏิรูปคนสำคัญของโลกดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงบอกไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้นะคะให้ชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นกำลังใจค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
3: ทุกคนต่างเป็นเจ้าของชีวิตตนเองที่แตกต่างจากคนอื่นๆนับพันล้านคนในโลกนี้ความจริงก็คือศิลปะที่แท้เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เป็นตัวของตัวเองคุณสามารถเป็นนักขายได้เท่าที่ตัวของคุณจะสามารถคุณสามารถจะวาดรูปได้เท่าที่ตัวเองสามารถจะทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะใดคุณสามารถสร้างตัวเองได้จากความชำนาญสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของคุณเองเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ก็จงเป็นดวงดาวเป็นต้นสนไม่ได้ก็จงเป็นต้นไผ่เป็นพายุไม่ได้ก็จงเป็นลมอ่อน
2: ๆวันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม
5: ่
4: มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
4: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
4: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำในการดูแลสุขภาพกับ Fit Arena โปรแกรมการออกกำลังกายที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยพร้อมทั้งโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเทรนเนอร์มืออาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมการันตีผลลัพธ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้ 100% โดย Fit Arena เป็นสตูดิโอที่ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและดูโอออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลโภชนาการส่วนบุคคลประเมินสุขภาพเบื้องต้นและติดตามผลจนถึงเป้าหมายวันนี้ขอแนะนำนะคะการเล่นพิลาทิสในเด็กสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่น้องๆอายุ5ปีมีประโยชน์หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการประสานงานของระบบประสาทและร่างกายกล้ามเนื้อตลอดจนโครงสร้างกระดูกที่กำลังเติบโตส่งเสริมความยืดหยุ่นสร้างบุคลิกภาพที่ดีฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายในสตูดิโอเป็นระบบห้องแรงดันอากาศบวกนะคะเพื่อลด PM 2.5 และเพิ่มออกซิเจนภายในพร้อมแอร์ปรับอากาศเย็นสบายขาดไม่ได้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะชั้น3หอนาฬิกา Fit Arena ไม่มีค่าสมาชิกแรกเข้าเชิญนะคะที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
6: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
4: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิ

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: เอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่นอกจากจะมีภาษาพูดตัวหนังสือเขียนที่เป็นของตัวเองแล้วยังมีการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะผู้ชายจะนุ่งเตี่ยวสะดอเสื้อคอกลมสีต่างๆผูกผ้าขาวม้าหรือผ้าต่องส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นหรือการคอควายเสื้อคอกลมแขนยาวกล้าวผมทัดดอกเอื้องอันสะท้อนถึงความเป็นกุลสตรีชาวล้านนา
2: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะประกาศจากเทศบาลนครเชียงใหม่ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพุทธศักราช2569โดยกำหนดระยะเวลาใหม่ชำระภาษีในเดือนกรกฎาคมสามารถผ่อนชำระภาษีได้ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนโดยจะมีการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระในเดือนสิงหาคมและแจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษีในเดือนกันยายนทั้งนี้การขยายกำหนดเวลาดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่สำนักงานแขวงที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่สอบถามเพิ่มเติมค่ะงานคลังแขวงกวิละโทรศัพท์053-141-567งานจัดเก็บรายได้เมงรายโทรศัพท์09-7345-9610งานจัดเก็บรายได้ศรีวิชัยโทรศัพท์053-233-070และงานจัดเก็บรายได้นครพิงค์053-233-070ค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

ชื่อใหม่ความสำเร็จทางด้านวิชาการนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดต่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถอดรหัสความคิดที่มีความซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่างๆจากการทดลองในวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้นั้นก็คือการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองค่ะจอร์จผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเชิงนิเวศในแคลิฟอร์เนียและเจ้าของบริษัทจัดการของเสียเชิงพาณิชย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เขาใช้หนอนบดร็อกค่ะได้ทำการควบคุมให้หนอนกว่า160ล้านตัวกัดกินของเสียภายในสวนทุกๆวันและเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารแก่ดินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการกำจัดของเสียได้อย่างแท้จริงเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคนเรามักจะหาวิธีการจัดการกับหญ้าในสนามหญ้าสวนหรือว่าสนามกอล์ฟที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลได้100%เพราะความสำเร็จบางครั้งก็เกิดจากการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองนั่นเองค่ะ

0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: งฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: Your happy

0: Podcast
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้โพสต์ใน Facebook เรื่องสมองพังดนตรีช่วยท่านได้การเกิดสุนทรียภาพทางดนตรีรวมถึงอารมณ์ร่วมในขณะฟังดนตรีนั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ถึงบริบทของดนตรีที่ตนกำลังฟังอยู่ค่ะเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะคะว่าการฝึกซ้อมดนตรีในระยะยาวรวมถึงการเรียนรู้ทักษะและการสร้างสรรค์งานดนตรีมีผลอย่างยิ่งในการส่งเสริมศักยภาพของสมอง Music and the Brain สถาบันนิวยอร์ก Academy of Science อาศัยการประสานกันของสมองส่วนต่างๆนอกเหนือจากที่เกี่ยวกับการฟังการเคลื่อนไหวดนตรียังช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและผู้ฟังในลักษณะเหมือนเช่นการให้ความสุขสนุกเบิกบานเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะการรักษาตามปกติร่วมกับการบำบัดด้วยดนตรีไม่ได้เป็นเพียงแต่ช่วยให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับผู้ป่วยเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูอีกด้วยค่ะกลไกทางประสาทวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่การมีจินตนาการทางดนตรีขณะที่กำลังฟังดนตรีนั้นนอกจากสมองที่เกี่ยวกับการได้ยินแล้วยังมีสมองที่ก่อให้เกิดจินตภาพว่ากำลังร้องหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆควบคู่กันไปด้วยเรียกว่า perception action mediationในกระบวนการดังกล่าวอาศัยสมองหลายส่วนได้แก่ ventrolateral premotor cortex rolandic operculum broca's area insula และ inferior parietal region ซึ่งสำคัญมากทั้งการสร้างสรรค์ดนตรีรวมถึงการสร้างคำพูดเพื่อการสื่อสารค่ะหากกระบวนการดังกล่าวแปรปรวนอาจเกิดภาวะการสูญเสียความสามารถเฉพาะทางด้านดนตรีหรือ amusia และรวมถึงความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูดและภาษา aphasiaการฟื้นฟูความสามารถทางด้านการใช้ภาษาของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากอัมพฤกษ์ที่สมองซีกซ้ายอาจทำได้โดยผ่านการกระตุ้นสมองซีกซ้ายบริเวณใกล้เคียงกับส่วนที่มีพยาธิสภาพของโรคให้กลับมาทำหน้าที่แทนส่วนที่เสียไปหรือผ่านทางกระบวนการกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวาบริเวณที่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับสมองซีกซ้ายส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษานั่นเองค่ะผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถทั้งในการใช้ภาษาแบบชนิดพูดลำบากหรือผิดปกติในการเข้าใจคำพูดจากความผิดปกติของสมองซีกซ้ายส่วน frontal และ superior temporal lobes มีการบำบัดฟื้นฟูด้วย melodicIntonation Therapy หรือ MIT ได้แก่สำเนียงทางดนตรี Melodic Intonation การเคาะจังหวะ Rhythmic Tapping และเสียงดนตรีที่ต่อเนื่อง Continuous Voicing ในการพัฒนาการทำงานของสมองซีกขวาส่วนที่ทำหน้าที่ได้คล้ายคลึงกับสมองซีกซ้ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาให้มาทำหน้าที่แทนสมองซีกซ้ายที่เสียไปนั่นเองค่ะผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดด้วย MITมีความสามารถด้านการพูดและการใช้ภาษาดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการบำบัดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะโดยเห็นได้จากการที่ผู้ป่วยสามารถสร้างคำพูดที่มีความหมายได้มากขึ้นภายในเวลา1นาทีและยังสามารถพูดประโยคหรือวลีที่มีความยาวมากขึ้นได้นอกจากนี้ผลเปรียบเทียบภาพถ่ายทางสมองด้วยเครื่อง functional MRI ยังแสดงให้เห็นนะคะว่าหลังการบำบัดด้วย MIT ผู้ป่วยจะมีการทำงานของสมองซีกขวาบริเวณfrontal temporal network เพิ่มขึ้นด้วยค่ะการเรียนเปียโนช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยทักษะอย่างละเอียดการเรียนเปียโนภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการทำงานอย่างมีทักษะของนิ้วมือโดยผ่านการกระตุ้นทางการฟังและการได้ยินค่ะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนด้วยดนตรีมาก่อนจำนวน32รายคือ17รายเป็นอัมพาตแขนซีกซ้ายและ15รายเป็นอัมพาตแขนซีกขวาเมื่อรับการฝึกฝนด้านดนตรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลา3สัปดาห์รวมทั้งสิ้น15ครั้งเพิ่มเติมจากโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดตามปกติ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน30รายที่ได้รับการรักษากายภาพบำบัดตามปกตินั้นพบว่าผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการเคลื่อนไหวมากขึ้นทั้งในด้านความรวดเร็วความแม่นยำและความราบรื่นในการเคลื่อนไหวแต่ว่ากลุ่มฝึกฝนด้านสำคัญค่ะนอกจากนี้ข้อมูลด้านประสาทสรีระวิทยายังได้แสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าผู้ป่วยในกลุ่มฝึกฝนด้านดนตรีมีการตื่นตัวของเครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนสั่งการเคลื่อนไหวและไขสันหลังมากขึ้นหรือว่า cortical spinal excitability นั่นเองค่ะการกระตุ้นด้วยจังหวะของดนตรีช่วยฟื้นฟูทักษะการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะการทำกายภาพบำบัดที่อาศัยจังหวะดนตรีในการกำหนดรูปแบบของการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและการทำกายภาพบำบัดแบบองค์รวมเพื่อฟื้นฟูความสามารถของสมองในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันค่ะผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกผลการศึกษาที่3สัปดาห์พบนะคะว่าผู้ป่วยกลุ่มทำกายภาพบำบัดแบบ RAS มีความสามารถได้ขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าผู้ป่วยในกลุ่ม NDT ทั้งในแง่ของความเร็วในการเดินความยาวของการก้าวจังหวะในการเดินรวมถึงความสมดุลในการเดินอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะคุณหมอจึงบอกว่าดนตรีช่วยเราได้มากกว่าที่เคยคิดนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอ

0: 053-217-763
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นก้อนนำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
8: ห้องเชียงใหม
7: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
9: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
7: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
9: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
7: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
11: แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวาง The light in the sky comes from the sun. The light of life comes from letting go.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุโนอือจ่อขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งของจีนเตือนรับมือฝนหนักน้ำท่วมขณะที่ประเทศจีนกำลังฟื้นตัวจากไต้ฝุ่นไมสักและบาหวีที่พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาล่าสุดทางการได้ออกประกาศเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและน้ำท่วมรุนแรงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอือซึ่งคาดว่ากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของจีนและน่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ประกาศเตือนช่วงเช้าวันนี้ระบุว่าพายุโซนร้อนโนอือซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่3ของเดือนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ทิศทางมุ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน่วยงานพยากรณ์อากาศของฮ่องกงคาดการว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ฮ่องกงในระยะ800กิโลเมตรในช่วงเย็นวันที่24กรกฎาคมทำให้ในเมืองจูไห่ทางชายฝั่งตะวันตกของฮ่องกงประกาศระงับบริการเรือข้ามฟากทั้งหมดในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ขณะที่พื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทั้งหมดจะปิดไม่ให้ผู้เยี่ยมชมเข้าชมนอกจากนี้ทางการจีนยังขอให้พื้นที่เสี่ยงทั้งมณฑลกวางตุ้มและฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดของจีนในแต่ละปีเฝ้าระวังภัยพิบัติทางน้ำครั้งใหม่ขณะที่จีนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงจะทำให้ฝนตกหนักกว่าค่าเฉลี่ย 120-50 ในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะมณฑลกวางตุ้งประกาศทยอยระงับบริการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดาช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากพายุและฝนตกหนักจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAXดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-MAX วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

นี้ต้องการด่วนต้องการอะไรต้องการความสุขความสบายใจต้องการวันหยุดบ้างแต่พรุ่งนี้จะหยุดแล้วนะคะหมายถึงว่าพี่ตื่นหยุดแค่1วันเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็ทำงานยาวๆปกติถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะคะเพราะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันจริงๆก็หยุดได้แหละแต่ว่าไม่รู้จะไปไหนอ่ะประเด็นคืออยากจะมาทำงานมากกว่าไปข้างนอกกับคนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะมาเปิดเพลงมาฟังเพลงมานั่งในห้องแอร์เย็นๆดีกว่าค่ะยินค่ะเพลงนี้กับต้องการด่วนและสนิวสันชวนตะกุลกับยินดีไม่มีปัญหากลับมาเจอกันรอบเย็นนะคะ 17:20 กับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการเดินทางเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แห่งชาติแล้ววันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะพักผ่อนชิลๆจริงๆแล้ววันพักเนี่ยนอกเหนือจากการไม่ทำงานก็คือการได้ตื่นสายได้ตื่นแล้วก็ทำงานบ้านวนไปซักผ้าทำความสะอาดบ้านล้างรถทำโน่นทำนี่แป๊บเดียวก็หมดไป1วันแล้ววันจันทร์ก็เข้าสู่โหมดปกติสำหรับคนที่ไม่ได้มีวันหยุดต่อเนื่องในวันจันทร์ก็คงต้องตื่นเช้ามาทำงานกันเหมือนเดิมนะคะและเย็นนี้ก็มีเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกับเพลงที่มีจังหวะจากคนเล็กน้อยกันละกันเพราะว่าเราฟังเพลงช้าๆกันมาแบบตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเพลงที่มีจังหวะเล็กน้อยด้วยนะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอค่ะช่วงนี้ไปไหนมาไหนน้ำมันหมดไปครึ่งถังเติมน้ำมันไว้ก่อนดีกว่าเนาะงั้นเก่าของไมโครเพลงนี้กับเติมน้ำมันค่ะ

0: บ่อยๆ
1: แฟนจนๆค่ะคุณผู้ฟังผลผลไม่มีใครอยากจะมีแฟนจนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จนมากแล้วก็ไม่รวยมากมันก็โอเคอยู่นะก็พออยู่ได้ในยุคนี้สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องรวยเยอะก็ได้แค่ไม่เหลือดร้อนไม่ลำบากก่อนเข้าบ้านอย่าลืมแวะเติมน้ำมันกันนะคะ 17:29 นค่ะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์และก่อนเข้าบ้านอย่าลืมแวะเติมพลังกันด้วยนะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดทุกวันค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นความสดความอร่อยความสะอาดของอาหารทะเลรวมไปถึงบรรยากาศดีๆฮีลใจให้เราหายเหนื่อยจากการทำงานกันได้ค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกับค่ำคืนอากาศดีๆสบายๆดนตรีสดฟังเบาๆนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานมาพร้อมกับความพิถีพิถันและรวมไปถึงความพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยด้วยปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของร้านเราค่ะน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเลยนะคะแล้วก็มีปูทะเลผัดผงกะหรี่กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมแนะนำให้สั่งมาทานกันนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลาต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวก็มีปลาหมึกย่างด้วยปลาหมึกทอดก็ได้ค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากบอกเลยนะคะและอื่นอีกมากมายแวะไปเติมพลังแล้วก็แวะไปชิลกันได้นัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆว่าจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้สำหรับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดแบบนี้นัดได้เลี้ยงได้ที่นี่ค่ะเพราะมีการดูแลคุณเสมอพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆไปเลยสนใจก็อย่าลืมแวะกันนะคะสอบถามเพิ่มเติมและจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719และสามารถติดตามอัปเดตบรรยากาศรวมๆเมนูอร่อยกันได้ดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะไฮร่าเพลงนี้กับนางสาวหุ่นยนต์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ของตองภักรไมค่ะรักมากเลยแบบว่าถูกใจตรงสเปคสุดๆไปเลยนะคะก่อนนั้นนัดเมเรียก็ตกใจหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้หลายคนจะหันมารักตัวเองและรักสุขภาพมากขึ้นทุกเวทีที่มีการเต้นแอโรบิกคนเยอะจริงๆคุณผู้ฟังหนึ่งก็คือมาเต้นออกกำลังกาย2ก็คือจะมาแบบถ่ายรูปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆมันก็ต้องมีนิดนึงเก็บเป็นทำภาพความทรงจำเมมโมรี่ตัวเองเอาไว้อวดคนอื่นในเฟซใน IG อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ได้ว่าจริงๆเป็นอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นเห็นเราทำแบบนี้แล้วเขาอาจจะทำตามบ้างแบบกำลังกายกันซึ่งในเชียงใหม่เราเนี่ยโอ้โหเยอะมากยิ่งวันนี้อากาศดีไม่มีฝนเป็นวันที่แดดแรงอากาศดีแบบไร้ฝนจริงๆนะคะก็สวนอบจ.ก็คนเยอะนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวนรถไฟสวนบัวขาดแล้วก็อื่นอีกหลายที่มากๆมช.อ่างกงอ่างแก้วคนก็ไปเดินเล่นกันที่อ่างแก้วในมช.มันยังไม่เห็นเต้นแอโรบิกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไปวิ่งอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็หาเวลาในการพาตัวเองไปดูแลสุขภาพรักตัวเองบ้างก็ดีนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะใหม่เจริญปูระสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีนะคะห้ามปวดตับค่ะห้ามคิดมากห้ามโน่นห้ามนี่ถ้าห้ามได้ก็ดีนะคุณผู้ฟังห้ามเบื่อหน่ายห้ามหงุดหงิดห้ามโมโหงานเก่าของแอมสวรักษ์ค่ะกับห้ามปวดตับชื่อเพลงนี้นะคะใหม่เจริญภูรากับสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากย้ำกันเลยค่ะพรุ่งนี้แจ้งวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางเพราะว่าตำรวจเชียงใหม่ตำรวจจราจรเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้อาทิตย์26กรกฎาคมในช่วงเช้าแล้วก็บ่ายก็จะมีการสอบของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารจำนวน 6,572 คนนั่นเองค่ะโดยจะมี4สนามสอบหลักๆก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และก็ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่อยู่บริเวณด้านในคูเมืองกันเลยทีเดียวค่ะและใกล้ถนนคนเดินต่างหากด้วยแล้วก็มีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา4สนามสอบด้วยกันค่ะก็แจ้งเป็นข้อมูลบริเวณโดยรอบทั้ง4สถานศึกษาอาจจะมีทั้งปริมาณรถมากวางแผนในการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็จะดีทางช่วงเช้าแล้วก็รวมไปถึงช่วงเย็นเช้าก็คือไปสอบเย็นก็คือเลิกนั่นเองแต่ไม่รู้จะสอบเลิกกี่โมงเขาบอกว่าเช้าทั้งช่วงเช้าแล้วก็บ่ายอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังก็วางแผนในการเดินทางนิดหนึ่งกับวันหยุดของเราก็คือวันอาทิตย์นั่นเองค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วด้วยกับคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลฟังได้กันกับ Radio Twilight ก็จะมีเพลงสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังติดตามกันได้ค่ะและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราช่วงเย็นนี้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสเลิกงานแล้วอากาศก็ดีแบบนี้นะไม่พลาดแน่นอนที่จะแนะนำให้คุณได้แวะไปที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.7ยอดใกล้ๆนี่เองนะคะส่งท้ายด้วยมาเช้าวัฒนพาณิชย์กับความดันทุรังสูงค่ะสูงเกินก็ไม่ดีต่ำมากก็ไม่ดีนะต้องดูแลความดันของตัวเองด้วยเจอกันวันจันทร์ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับอากาศก็ดูฝนฟ้าดูวันนี้จะเงียบๆนะฮะแสงแดดค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเสาร์นี้การจราจรน่าจะสบายๆนะครับไม่เหมือนบางช่วงที่เวลามีฝนตกแล้วรถจะติดเยอะนิดหน่อยนะครับวันนี้ฟังเพลงเพลินๆสบายๆกันเหมือนเดิมครับเย็นวันเสาร์วันนี้ถือว่าเป็นวันว่างๆกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังชาบูกูครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกูทั้ง6 สาขานะครับและคือวันนี้คือวันเสาร์นะครับอย่าลืมแวะไปสุขสนานกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับ Entertainment Live Band อาหารอร่อยเมนูสะดุดรสชาติถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับแวะไปอิ่มอร่อยกันได้ค่ำวันนี้มือค่ำของคุณแล้วก็ Entertainment ครบวงจรที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: เรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันนี้วันเสาร์ดูบรรยากาศจะค่อนข้างจะแบบเงียบๆนะคุณฟังแสงแดดก็ร้อนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงมีรายงานเรื่องพายุฝนนะครับ26เป็นต้นไปนะฮะที่จะเข้ามาสู่บ้านเราฉันเผื่อไปนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็อยู่กับฝนแล้วก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรมากมายข่าวคราวรอบๆตัวคุณผู้ฟังนะก็ดูแต่พอดีพอดีและบางทีบางข่าวถ้าดูแล้วเครียดตามก็หาไปดูอย่างอื่นฟังเพลงเพลินๆไปนะครับเพราะว่าข่าวบางอย่างที่คุณผู้ฟังจดจ่ออยู่ก็มากๆเกินไปนี่ก็อาจจะเครียดได้นะฮะไม่งั้นไปดูละครแนวตั้งหลายคนติดละครแนวตั้งผมเคยดูอยู่ช่วงหนึ่งคุณฟังดูแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะแต่ดูแล้วเนื้อหามันค่อนข้างจะแบบออกซินเดอเรลล่าไปหน่อยหนึ่งแต่ดูแล้วไม่ต้องคิดมากแต่บางคนดูแล้วชอบนะมันง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะนะฮะอันนี้พูดถึงละครแนวตั้งดูเสร็จแล้วก็ต้องไปนอนเหมือนกันแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกลางค่ำคืนคุณฟังดูมากเกินไปพักผ่อนน้อยเดี๋ยวตาโบประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ของเรา
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในงามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลก

0: ระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
2: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
3: ้นางสาวรัชดาจนาจิเรโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้เรื่องหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
5: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
6: นางสาวรลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มีใช้การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้า ทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย40-45%และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกลระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงสวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534มีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝี ีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดอีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทางนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ. 1166

0: รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official at PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจคนที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่มมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นหยาบมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จากพระสงฆ์5ลูก3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้า
4: Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: 93.75 Chiang Mai

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ยู่แล้ว
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

Music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ไปถึงนิพพานได้นะบุญเนี่ยบุญการให้ทานกับรักษาศีลเนี่ยและความดีทั้งหลายทั่วไปเนี่ยทำให้จิตผ่องใสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็จิตผ่องใสและมีความประพฤติไม่ประพฤติชั่วก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความจริงหรือความเจริญต่างๆได้ไปสู่สุคติตราบใดที่ยังมีอวิชชาและตัณหาในบุคคลก็ยังเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้เพราะฉะนั้นจุดหมายของชาวพุทธไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่ได้บุญหรือทำบุญเพื่อขอไม่ได้นั่นได้นี่นะอันนี้ไม่ใช่จุดตัวหมายของชาวพุทธไม่ใช
1: ่ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตาม

ความเจริญในธรรมความสำฤทธิ์ผลจงบังเกิดแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าญาติโยมเวลาขณะนี้มีโยมถามจะมาหลายคนว่าท่านพระครูหรือหลวงป่อออกอากาศรายการปกิณกะธรรมะตัดที่ไหนตัดที่ใดก็เคยบอกหลายครั้งขณะนี้อยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนนั่งอยู่บนเตียงนอนแล้วก็ยิงหมอนผ้าไว้เอาหลังพิงไว้ก็นั่งจัดรายการธรรมะเพื่อแก่ญาติแก่ยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเรียกว่าตามอิริยาบถที่สบายสบายแต่ก็มีความตั้งอกตั้งใจอย่างแก่กล้าฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังที่ข้องใจก็จึงแจ้งหรือเจริญพรรับทราบเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นพระคุณเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนตั้งอกตั้งใจเน้อไหว้พระหรือบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ

ระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธัมมาสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญาโยจามะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปัปปคะโอตุสุปินังอักขันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณายิโกปัจจัตตังเวทิตัพพวินโยหิยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญาโยจามะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปัปปคะโอตุสุปินังอักขันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสภูคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะกินายโยอัญชลิกัลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญา
yo jama na po za ku na za za to papaka o to zo bi nang akan tang sang ka nu pa be na be na sa men to ya to ang pa ke ni a le ya ya cha ti ya cha to na pe cha na me san je ya pa nang je pe ta Boro peta te na satye na soti te oto soti kapasa O chang ko sati chang kato tamma nam pichayo takha Viri yam piti pasati po chang kaja takha pare Samato peka po chang ka sati Te sapataksi na Muni na samata kata Pavita pa uli kata Sangvatante abinyaya Nipanaya japodiya Ete na satya vachena Sotite oto sapata Eka samming samaye na to mukhan lanan jagat sapang Kila ne tukite di sawa po chang ke satta te sanye Te jatang apinan ditawa roka putin sutang kane Ete na satya vachena Soti te oto sapata Ekata tamma raja pi Kelan yena pipirito Yunda te lena janyeva Panna petawana sadalang Sambodhitawa jangapata Tamma buddha sitana so Ete na satya vachena sotite oto sapata Paina teja apata tinanam pi maesinang Maka atakile sawa patanupati tamatang Ete na satya vachena Sotite oto sapata Sakatwa putra latanang posatang utamang warang Itang dewa manusanang putra tejena sotina Nasantu patawa sapetu kabupa samentu te Sakatwa dhamma ratanang o satang utamang parang Palila upasamanang dhamma techena sotina Nasantu patawa sape paya upasamentu te Sakatwa dasangkaratanang o satang utamang parang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Nasanto patawa sapero kabupa samento te Nati mesala nang anyang puto mesara nang barang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati me salanang anyang kamo me saranang walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati me salanang anyang sangko me saranang walang Ete na satya vachena Otu te jaya mangkalang
ติอุณัสวิจโยตัมโมโลกิอนุตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตองกันอายเทวะเตปริวัชเชลายะตันเตอมโนเสหิปวะเกพยัคเณเกวิเศพุเตอกัลละมัลละเนนวาสัพพะสัมมามัลละละมุตโตทัพเปตัวกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริยังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูจังทารณังวัจจนังกะรุงปะเลสังเตสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคัลลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโบสถยายมนโพชังคะปริยันตุนิมิตตังจักกัตตวะนัตถิเมอติอุณัสสะวิจโยมนพระคาถาเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้นว่าตรงโลกาเปียติเป็นโลกนักโลกร้ายหมอยุกหมอยาบหายกินยาบหายขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบทสาธยายมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคไข้ไข้เจ็บอันหนักอันร้ายที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสวงหายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆก็ขอเดินทางไปด้วยมีโชคมีใจปราศจากภัยพิบัติบ่ว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มาขายเมื่อมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นพญาโยมทำกิจการบวชการค้าการขายก็ขอการแม่นขายมันกิจการงานใดก็ตามที่ดำรงอยู่นี้จงจำเริญก้าวหน้าและธรรมะสี่ประการอายุวันนะสุขภาละจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนโดยจิมเตอร์กรมอุตุบอกประกาศตักเตือนตลอดเรื่องฝนเรื่องลมทั้งเฮาตั้งแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันก็ตกลงเป็นบางที่เพราะว่ากลางวันและตอนเย็นพี่น้องทั้งแม่ห้องสอนก็ดีทั้งแม่สายทางภาคอีสานเจอน้ำฝนตกลงมา
ท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมเล่าก็เกิดมีมาได้ฉะนั้นเพียงไม่เฮาบุญนักบุญหนาอยู่ที่ระดับสูงก็นับว่าเป็นบุญของเฮาอยู่เหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราแต่เราบ่ดีกว่าประมาท24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเราทุกคนยมและอาตมะบุญนักบุญหนามีอายุผ่านไปอีก1วัน24ชั่วโมงที่จะมาไปหน้าก็ผ่านไปด้วยดีถึง120ปีตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปทำบุญสวดพุทธมนต์หรือเจริญพุทธมนต์งานทำบุญบ้านใหม่ของคุณโยมที่เดินทางมาจากกรุงเทพไปก็มา4คนนะเป็นบ้านที่พักผ่อนแต่ว่าก็เป็นไม้ทั้งหลังเรียบร้อยปอนยังก็กลับวัดบ่ายมงก็เดินทางขึ้นไปแม่ริมบ้านอ้อยวัดตำนักธรรมนิมิตเริ่มพิธีก็บ่าย3โมงเจริญพุทธมนต์และสวดบาติกาบังสกุลเพราะทางวัดและญาติโยมทำทักษิณานุปทานแสดงถึงความรักแก่ผู้วายชนต่อจากนั้นก็มีการกระถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ตวานี้ก็เกือบ30รูปเสร็จก็ได้เดินทางว่าจะกลับแต่ก็มีโยมแจ้งว่าญาติในลูกพี่ลูกน้องกันได้ตายไปก็เลยไปเยี่ยมศพในฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับสามีของเขาแต่ยังไม่มีการกำหนดเพราะว่าใกล้เดือนอาสาฬหะเข้าวัชราฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องปิดศพไว้ย่างทำบุญไปเปิดเมื่อเข้าวัชราไปแล้วไปเยี่ยมเยือนพอสมควรก็กลับมาถึงวัดถึงวาก็พอมืดพอค่ำเหมือนกันอาบน้ำอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวตามสไตล์ของทุกเจ้าก็เป็นงานขาวดำบ้านน้ำแพร่บ้านน้ำแพร่ก็ได้นำเอาพระธรรมไปเตะเตะศาสนาฉลองศรัทธาเจตนาศรัทธาญาติโยมเสร็จแล้วปอนก็กลับพักผ่อนมาจนถึงตาปัจจุบันเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีเมตตาจึงคุ้มครองโลกได้พี่น้องญาติโยมท่านทั้งหลายเมตตานี่คือความฮักที่สดใสบริสุทธิ์พุทธองโดยเฉพาะคนเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันทั้งวันเนี่ยมันจะขาดเมตตาธรรมไปบ่ได้ถ้าขาดวันไหนเวลาใดความบันไลก็จะเกิดขึ้นคือสิ่งตรงกันข้ามคือความไม่ชอบคือความบ่ยินดีกับไผบัปัตนาดีต่อไผ่บาฮักไผ่ถ้าขาดเมตตาจิตใจก็จะเศร้าหมองจะมีความคับแค้นใจแบบว่าจะสังคมไปในครอบครัวและทั่วไปสามีผู้เป็นผัวนั้นต้องมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวางบางครั้งอาจจะถูกการยั่วยุ
ในทางที่ผิดทางที่ประตูก็ใช้เมตตาธรรมนี่แหละญาติโยมเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นในที่สุดธรรมะก็คุ้มครองได้เมตตาคุ้มครองโลกได้ทุกวันนี้สังคมมันเดือดร้อนเพราะขาดเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญจะมีการทำร้ายร่างกายกันฆ่ากันตายดังเป็นข่าวคราวอยู่ทุกๆวันฉะนั้นญาติโยมในเทศกาลพรรษาขอโยมมีความปรารถนาดีต่อทุกคนเน้อมีความมักต่อญาติโยมเท่าแก่ลงกันใจยิ่งเด็กขาเมื่อเดือนเข้ามาสู่วัดสุวาความหลังอธิบดีเก็บทิ้งไปและอย่าได้นำมาใช้เพราะเป็นสิ่งที่บดีนำสิ่งดีคือความอักความปรารถนาดีต่อทุกคนเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขอยู่ด้วยกันด้วยความสุขความสนุกสนานเอาละญาติโยมอุจาเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆเล่าเรื่องพุทธกิจ45พรรษาวันนี้ผมกาเสดเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอสืบต่อกันมาเป็นพรรษาที่45เป็นพรรษาสุดท้ายนะครับก็เล่าเรื่องถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการทั้งสองกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ชวีวันผุดผ่องยิ่งก็คือช่วงที่ราตรีที่ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณราตรีค่ำคืนที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานอานนท์ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้ตถาคตจะปรินิพพานระหว่างไม้สาระคู่ในสารวันแห่งมัลลกษัตริย์เมืองกุสินารามาเถิดอานนท์เราจะไปยังกากุธานทีเมื่อเสด็จไปถึงกากุธานทีทรงสงทรงดื่มแล้วเสด็จไปยังอัมพวันตรัสกับพระจุนทกะว่าดูก่อนจุนทกะท่านช่วยปูผ้าสังคติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเหนื่อยนักจะนอนแล้วทรงมนสิการอุทธานสัญญามนสิการนอนพักชั่วครู่แล้วจะเสด็จเดินทางต่อโดยมีพระจุนทกะนั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักครั้งนั้นพระพุทธองค์รับสั่งกับพระอานนท์ว่าบางทีอาจจะมีผู้ทำความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกรรมารบุตรในภายหลังได้ว่าตถาคตบริโภคบิณฑบาตของเธอแล้วปรินิพานอานนท์เธอจงช่วยบรรเทาความร้อนใจของจุนทกามารบุตรด้วยคำของเราว่าตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานบิณฑบาตสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีอานิสงส์เสมอกันมีผลใหญ่กว่ามีอานิสงส์ใหญ่กว่าบิณฑบาตอื่นๆกรรมที่นายจุนทกามารบุตรสั่งสมแล้วเป็นไปเพื่ออายุวรรณะสุขยศสวรรค์และเป็นไปเพื่อความใหญ่ยิ่งเวลาต่อมานางสุชาดาและก็นายจุนทะได้สดับว่าพระศาสดาตรัสเช่นนั้นก็หวนระลึกถึงผลแห่งทานของตนแล้วบังเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งจากนั้นก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าเราจะข้ามไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญวดีเมื่อ
ถึงสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกมันรกษัตริย์เมืองกุสินารามีรับสั่งให้พระอานนท์จัดที่ประทับระหว่างไม้สาระคู่หันศีรษะไปทางทิศอุดรตรัสว่าเราเหนื่อยแล้วจะนอนแล้วทรงบรรทมอนุฐานะสายยาก็คือนอนแล้วไม่ลุกขึ้นอีกครั้งนั้นไม้สาระทั้งคู่เผ็ดดอกบานสะพรั่งร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาดอกมณฑารพจุรนแห่งจันอันเป็นของทิพย์ได้ตกลงมาจากอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตสังคีตาอันเป็นทิพย์ก็บรรเลงเป็นไปในอากาศเพื่อบูชาพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์ตถาคตจะได้ชื่อว่าบริษัทบูชานอบน้อมด้วยสิ่งสการะประมาณเท่านี้ก็หามิได้เพราะสิ่งเหล่านี้คืออามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุอานนท์ส่วนผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าได้สักการะเคารพบูชาตถาคตด้วยธรรมบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมครั้งนั้นพระอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่ต่อเบื้องพระพักพระพุทธองค์ก็มีรับสั่งให้พระอุปวานะหลีกไปพระอนนท์สงสัยก็ทูลถามถึงเหตุที่ตรัสเช่นนั้นพระพุทธองค์ตอบว่าเพื่อโปรดโอกาสให้แก่เราเทพยดาได้เข้ามาเฝ้าโดยใกล้ชิดพระอนนท์ก็ทูลถามว่าในปัจจุบันภิกษุจากทิศต่างๆจะพากันมาเฝ้าเพื่อพบเห็นพระองค์ต่อเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วพวกข้าพระองค์จะมีสิ่งใดสำหรับเป็นที่ควรเห็นเพื่อระลึกถึงพระองค์พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสังเวทนียสถาน4คือสถานที่ตถาคตประสูติสถานที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสถานที่ตถาคตยังธรรมจักให้เป็นไปสถานที่ตถาคตปรินิพพานสังเวชนียสถานสี่แห่งนี้แหละเป็นที่ควรเห็นควรระลึกของบริษัทสี่ผู้มีศรัทธาในพระศาสนาชนเหล่าใดจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสขั้นทำการะตายลงก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นแน่แท้พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ต่อไปว่ามีบุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาสี่จำพวกชื่อว่าถูปาระหะบุคคล4พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระตถาคตพระเจ้าจักรพรรดิพระอานนท์ก็ทูลถามอีกว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระองค์อย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าพวกเธออย่าขวนขวายในเรื่องสรีระของเราเลยจงสืบต่อในประโยชน์ตนเป็นผู้ไม่ประมาทมีคนมีตนส่งไปแล้วอยู่เถิดบรรดากษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีผู้เลื่อมใสในตถาคตมีอยู่ชนเหล่านั้นจะกระทำการบูชาสรีระของตถาคตเองเนื่องจากพระอานนท์ยังเป็นเสขบุคคลจึงมิอาจหักห้ามความโศกเศร้าไว้ได้ออกไปยืนร้องไห้อยู่ภายนอกลำพึงว่าอีกไม่นานพระศาสดาก็จะปรินิพพานเสียแล้วพระศาสนาพระศาสนาก็จะเสื่อมสูญพระศาสดาไม่เห็นพระอานนท์ก็จึงมีรับสั่งให้หาแล้วก็ตรัสว่าเธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา
อานนท์เธอเป็นอุปถากตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณมิได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้แล้วเธอจงประกอบความเพียรเถิดเธอจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพรันครั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสรเสริญพระอานนท์ต่อหน้าภิกษุทั้งหลายว่าอานนท์เป็นบัณฑิตรู้จักการเวลารู้จักบุคคลและก็ตรัสความอัศจรรย์สี่ประการที่มีอยู่ในพระอานนท์ก็คือไม่ว่าผู้ใดเมื่อได้เข้าใกล้อานนท์ย่อมยินดีที่ได้เห็นได้ฟังธรรมพอใจในธรรมและไม่อิ่มในธรรมที่อานนท์แสดงจากนั้นก็รับสั่งให้พระอานนท์เข้าไปแจ้งข่าวแก่พวกมัลลกษัตริย์ว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้เพื่อประทานโอกาสให้แก่เหล่ามัลลกษัตริย์ได้เข้าเฝ้าก่อนปรินิพพานกษัตริย์เหล่านั้นจะได้ไม่ร้อนใจในภายหลังว่าพระศาสดามาปรินิพพานในเขตคามของพวกตนแต่กลับไม่ได้เฝ้าพวกเจ้ามัลลกษัตริย์ทราบข่าวจากพระอานนท์ต่างเศร้าโศกเสียใจรีบพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์พระอานนท์ได้จัดให้เข้าถวายบังคมตามลำดับสกุลเสร็จสิ้นภายในยามแรกแห่งราตรีนั้นสุภัททะปริภาชกชาวเมืองกุสินารา เข้าไปขอเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามปัญหาที่ตนยังสงสัยได้ขออนุญาตกับพระอานนท์ถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ไม่อนุญาตเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนพระพุทธองค์พระศาสดาสดับถ้อยคำที่พระอานนท์กับสุภัททะสนทนากันจึงมีรับสั่งให้สุภัททะเข้าเฝ้าแล้วทรงตรัสให้ปริภาชกนั้นคลายความสงสัยว่าธรรมวินัยใดมีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ย่อมหาได้เป็นย่อมหาได้ในธรรมวินัยนั้นหากสมณะเหล่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์สุภัททะปริภาชกฟังพระธรรมเทศนาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระอานนท์เป็นผู้ให้บรรพชาโดยรับไตรสรณคมพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทแล้วตรัสบอกกรรมฐานพระสุภัททะรับกรรมฐานและอธิษฐานเดินจงกรมภายในบริเวณอุทยานนั้นเองก็ได้บรรลุอรหัตผลในคืนนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ถือว่าเป็นปัจฉิมสักขีสาวกคือพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็กล่าวถึงในอดีตชาติพระสุภัททะนั้นเป็นน้องชายของพระอัญญาโกณฑัญญะจากนั้นพระศาสดาก็ตรัสแก่พระอานนท์และภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าหลังจากเราปรินิพพานแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ให้คณะสงฆ์ถือพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงและทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นเป็นศาสดาแทนต่อไปภิกษุที่มีพรรษาแก่กว่าให้เรียกภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าด้วยชื่อตระกูลหรือคำว่าอาวุโสภิกษุที่มีพรรษาอ่อนกว่าให้เรียกภิกษุผู้แก่กว่าในพรรษาด้วยคำว่าพันเตหรืออายัตสมาสิกขาบทเล็กน้อยที่ไม่สำคัญอนุญาตให้คณะสงฆ์ถอดถอนได้ให้คณะสงฆ์ลงพรหมทานแก่ฉันนะภิกษุด้วยการไม่ให้คณะสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนและคบหาสมาคมด้วยจากนั้นประทานโอกาสให้เราภิกษุทั้งหลาย
ถามความข้องใจในข้อปฏิบัติที่ยังสงสัยอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยแม้พระองค์จะตรัสถึง3ครั้งพระอานนท์ก็ทูลว่าน่าอัศจรรย์ไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวที่จะสงสัยในข้อปฏิบัติพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะภิกษุที่ประชุมกันอยู่500รูปนี้อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีทางที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในภายภาคหน้าพระพุทธองค์ตรัสปัจฉิมพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายขอเธอขอเราขอเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วก็ทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธครั้งนั้นพระอานนท์ได้ถามพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าอานนท์ผู้มีอายุพระพุทธองค์ยังไม่เสด็จปรินิพพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่พระศาสดาทรงออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติโดยปฏิโลมจนถึงปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติย

สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จปรินิพพานพร้อมกับปรินิพพานท้าวสักกะจอมเทพได้กล่าวสังเวคธรรมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขบุคคลว่าพวกท่านอย่าเศร้าโศกไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมมีความทำลายไปเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระอนุรุทธะและพระอานนท์ยังราตรีนั้นให้ล่วงไปด้วยธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายพระอนุรุทธะสั่งพระอานนท์ว่าไปเถิดอานนท์ท่านจงเข้าไปยังกรุงกุสินาราบอกแก่พวกมรรคกษัตริย์กรุงกุสินาราว่าดูก่อนวาสิทะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วขอพวกท่านจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดท่านพระอานนท์รับคำของพระอนุรุทธะแล้วในเวลาเช้าลองผ้าแล้วถือบาตรเข้าไปในกรุงกุสินาราเพื่อแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธองค์ลำพังผู้เดียวสมัยนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงกุสินารากำลังประชุมกันที่สันถาคารด้วยเรื่องพระพุทธองค์จะปรินิพพานพระอานนท์ได้บอกแก่เจ้ามัลละกรุงกุสินาราว่าวาติฐะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดเจ้ามัลละโอรสสุนิสาและประชาบดีฟังคำของท่านพระอนนท์แล้วก็โศกเศร้าเสียพระทัยบางพวกสยายผมประคองพระหัตถ์ทั้งสองคร่ำครวญล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาทรงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพาน

0: Generation R。มาเป็นสมาชิกกับเบิร์กคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time

0: ียงใหม่เรดิโอกับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
1: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
1: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
4: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
1: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
3: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
2: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
3: เชื่อมั่นในความดี
2: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา

0: ไม่พูดหยาบคายพูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์คำไหว้พระพุทธเจ้า7พระองค์

มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: วันนี้วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2555ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตช่วงเย็นวันนี้เย็นวันอาทิตย์นะก็จะให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องอริยทรัพย์7ประการนักบวชฟังไปก็จำไปด้วยนะอริยะแปลว่าอะไรอริยะแปลว่าประเสริฐก็ได้นะประเสริฐทำไมถึงประเสริฐเพราะ
4: ไรจากกิเลส
3: อริยทรัพย์มี7ข้อมีอะไรบ้าง1
4: ศรัทธา2ศีล3หิริ4โอตัปปะ5สุตะฟังธรรม6จาคะเสียสละ7ปัญญา
3: ทีนี้ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์อย่างไรก่อนที่จะพูดถึงว่าศรัทธาเป็นอริยทรัพย์อย่างไรก็บอกว่าอริยทรัพย์มันดียังไงมันดีกว่าทรัพย์ธรรมดายังไงทรัพย์ธรรมดานี่ไฟไหม้ได้ไหม
4: ไฟไหม้ได้
3: แต่อริยทรัพย
4: ์อริยทรัพย์ไฟไหม้ไม่ได้
3: ไฟไม่ไหม้นะต่อไปอริยทรัพย์นี่จนปล้นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ทรัพย์ธรรมดานี่
4: จนปล้นได้
3: ไฟไม่ไหม้จนไม่ปล้นเวลาเราตายไปเนี่ยทรัพย์ธรรมดาติดเราไปถึงชาติหน้าได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: แต
4: ่อริยทรัพย์ภายในติดจิตติดใจไปทุกภพ
3: เรียกว่าตามไปให้ผลในชีวิตได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอริยะทนังอริยะทนังแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทีนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยแยกไม่ออกไม่มีความรู้ว่าอะไรคืออริยทรัพย์อะไรคือทรัพย์ธรรมดาชีวิตของเราก็จะหาแต่ทรัพย์ธรรมดาแล้วไม่มีการสะสมอริยทรัพย์พอไม่สะสมอริยทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนจนนี่อริยทรัพย์นี่เกิดกับใคร
4: ผู้ที่ไกลกิเลส
3: ก็เกิดกับอริยสาวกอริยสาวกคือใครคะ
4: ผู้ที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้า
3: ผู้ที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามทำให้กิเลสเนี่ยมันทำไมให้มันไกลจากใจเรานะพระพุทธเจ้าสอนความจริงหรือสอนความไม่จริง
4: สอนความจริงค่ะ
3: ความจริงนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน
4: ์มีประโยชน์มาก
3: แล้วทำให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความสุข
4: เกิดความสุข
3: เพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเลยนะเป็นคำสอนที่มีประโยชน
4: ์เป็นไปเพื่อความสุข
3: ทำให้เกิดความสุขแล้วยังเป็นความจริงอาจารย์จะถามชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบางทีฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วเหมือนมันไกลๆตัวนะอาจารย์จะถามพวกเราก่อนชาวบ้านนี่เคยไหมที่แบบไม่อยากโกรธแต่มันโกรธเนี่ยเคยไหมคะเคยไหมแม่มณีไม่อยากโกรธแต่มันโกรธมีไหมมีนะไม่อยากเสียใจแต่มันเสียใจไปแล้วมีไหมมีนะอันนี้คำถามพวกเราชอบความทุกข์ใจไหมไม่ชอบอยากให้มันเกิดไหมแล้วเวลามันเกิดเราอยากจะออกเร็วๆแต่มันออกไม่ได้มีไหมเนี่ยอาการอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนใกล้กิเลสเข้าใจไหมใกล้กิเลสหมายถึงว่ากิเลสมันเกิดง่ายเกินเนี่ย ม่ใช่เกิดง่ายธรรมดานะเกิดแล้วครอบงำใจอ่ะแล้วก็กลุ่มลุมใจอย่างเงี้ยนะครอบงำกลุ่มลุมแล้วเราก็พยายามออกจากกิเลสมันก็ออกไม่ได้กว่าจะออกได้นานยังไงเป็นไหมเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยมาก่อนเลยคือต้องมีศรัทธามีศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอะไรเอาพวกเราช่วยกันเปิดหนังสือเรื่องเมื่อกี้เนี่ยหน้า56ใช่ไหมการทำใจเกี่ยวกับคำพูดของคนเนี่ยเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนความจริงแล้วก็เป็นความจริงที่มีประโยชน์ฟังใหม่นะคือชาวบ้านเนี่ยมองคำสอนพุทธเจ้าจะมองว่าดีตึกอ่ะนะแต่ปุ่นมันเปิงกับนักบวชปุ่นเห็น
4: มั้ยเกี่ยวกัน
3: เป็นเรื่องของคนวัดคนวาปุ่นหมู่เฮาชาวบ้านหัวใจอะไรเงี้ยแต่อาจารย์จะเอามาให้พวกเราดูว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงเป็นความจริงที่มีประโยชน์เป็นความจริงที่ถ้าเราปฏิบัติตามได้เนี่ยจะได้รับความสุขนะเอามาดูอย่างเนี้ยดูตัวอย่างอย่างเงี้ยว่าคำสอนพุทธเจ้าในจริงไหมแล้วก็ทำให้สุขหรือไม่สุขพวกเรามาดูหูตัวเองอ่ะเนี่ยจับหูตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องจับหูเราเนี่ยเราบังคับมันได้ไหมว่าขอให้หูของข้าพเจ้าจงได้ยินแต่เสียงที่คนอื่นพูดเวลาเขาพูดเนี่ยให้พูดในเวลาอันสมควรถ้าพูดไม่ถูกเวลาเนี่ยอย่าได้เข้าหูข้าพเจ้าเราเลือกได้ไหม
4: ไม่ได้ค
3: ่ะเห็นไหมมันเริ่มเลือกไม่ได้แล้วนะเอาต่อไปขอได้ไหมว่าขอให้หูของข้าพเจ้าได้ยินแต่เรื่องจริงๆไอ้เรื่องโกหกอย่าให้เข้าหูข้าพเจ้าได้ไหม
4: ไม่ได้
3: สองแล้วนะไม่ได้นะต่อไปสามเลือกได้ไหมว่าเสียงที่จะเข้าหูข้าพเจ้านี่นะขอให้เป็นเสียงที่อ่อนหวานเท่านั้นเสียงหยาบๆเสียงหยาบคายอย่าเข้าหูข้าพเจ้าขอได้ไหม
4: ขอไม่ได้
3: ไม่ได้อีกละสามแล้วนะต่อไปสี่เราขอได้ไหมว่าเสียงอะไรจะเข้าหูเราเนี่ยขอให้มันเป็นเสียงที่พูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ไอ้เรื่องไม่มีประโยชน์อย่าได้เข้าหูข้าพเจ้าขอได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ไม่ได้อีกอ้าวต่อไปข้อที่ห้าคนที่จะเสียงที่จะเข้าหูข้าพเจ้านะขอให้พูดด้วยจิตเป็นมิตรไม่ตีเท่านั้นถ้าเป็นจิตโกรธนะอย่าให้เสียงนั้นเข้าหูข้าพเจ้าเลยได้ไหม
4: ไม่ได้เลย
3: เอาละเนี่ยเราก็ยอมรับเป็นความจริงนะเป็นความจริงว่าหูเราเนี่ยต้องได้ยินเสียงห้าคู่นี้ใช่ไหมแม่นบ่แม่นแม่นนะทีนี้พอมันแม่นปั๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเราต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่บอกภิกษุทั้งหลายนี่ไม่ใช่ว่าสอนไม่ใช่พุทธเจ้าสั่งเฉพาะภิกษุนะสั่งหมดอะภิกษุเอ๋ยสัมภิกษุณีเอ๋ยสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกานะแต่ว่าขืนเรียกยาวหมดนี่ตายมันเสียเวลาพุทธเจ้าก็เรียกแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเธอเนี่ยพุทธเจ้าสั่งพวกเนี่ยสั่งพวกเราเนี่ยว่านี่เธอเนี่ยนะจงศึกษาคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษานะฮะเรียนอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนเลยนะแต่ชาวบ้านนี่นะสังเกตดูนะจะมองว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เนาะสังเกตไหมแล้วเป็นอะไรที่ยากนะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งทำมาได้เนี่ยจริงไหมนิพพานนิพพานนั่นนะท้อไก่เรื่องนิพพานนี่ไก่ตายพูดน่ะเจนจะได้ไปนิพพานอะไรใช่ไหมเราคือจะมองว่าคำสอนพุทธเจ้าอ่ะเหรอก็ให้ไปสวรรค์ให้ไปเอาบุญชาติหน้าส่วนมากเราไม่มองว่ามันจะให้ผลเดี๋ยวนี้อ่ะใช่ไหมไม่ได้คิดนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้พวกเราดูว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขนะและที่สำคัญคำสอนพุทธเจ้าเป็นความจริงอย่างเช่นอันเนี้ยพุทธเจ้าให้เรียนพุทธเจ้าบอกนี่เธอเรียนนะเรียนยังไงเรียนแล้วก็ต้องเอาไปทำไงเรียนนะก็ต้องเอาไปทำนะเรียนว่าไงเรียนว่าหูเนี่ยนะมันต้องได้ยินเสียง5คู่10ประเภทเนี่ยแน่ๆเลยแหละแต่ถ้าได้ยินปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เธอทำใจอย่างนี้นะว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนนี่คือข้อแรกสมมติว่าเราเป็นคนมีชื่อมีเสียงเราเป็นคุณนายคุณหญิงสมมตินะเราเป็นคนหญิงคุณนายแล้วก็ไปนั่งกล้องเขาก็จับเราเนาะกล้องทีวีอะไรก็จับเราอยู่เนาะ เราก็นั่งทำหน้าตาสงบเยือกเย็นฟังธรรมอยู่นะทีนี้ลูกหลานเราก็นั่งใกล้ๆเราเนี่ยมันก็เกิดพูดขึ้นมามันก็พูดแซ่บๆๆเนี่ยเนี่ยมันพูดในเวลาอันควรหรือไม่ควรกำลังฟังธรรมอ่ะมันมาพูดทำไมเนี่ยไม่ควรนะใช่ไหมพูดในการอันไม่ควรทีนี้ถ้าคุณนายคนเนี้ยพอได้ยินเสียงพูดแล้วโทสะมาเลยพอโทสะเกิดที่จิตหน้าตาจะเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนละแล้วร่างกายจะเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าความดันขึ้นความดันขึ้นหัวใจเต้นเหมือนเดิมหรือเต้นแรง
4: เต้นแรง
3: ตาเราจะหวานสวยเหมือนเดิมหรือคิ้วขมวดตาขุ่นใช่ไหมมันเป็นไปตามจิตมันอะจิตมันมีโทสะมันเกิดเราก็หันไปดุหลานเราเนาะหันมันไม่ใช่เวลาไปเป็นไงภาพเราออกทีวีไหมออกแต่ถ้าเราเรียนไปสมมติว่าเราเรียนนี่ไปเนาะพุทธเจ้าสั่งเราให้เราเรียนใช่ไหมว่าเวลาได้ยินอะไรในมันพูดไม่ถูกเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องจิตไม่ต้องแปรปรวนสมมตินะถ้าเราจำอันนี้ได้สมมติว่าเราจำนี่ได้โอ้ของเราก็ต้องได้ยินเสียงที่ถูกการบ้างไม่ถูกการบ้างพอเสียงหลานพูดแวบเราก็จิตยังไม่แปรปรวนจิตก็ยังดีอยู่เราก็หันไปปลามแบบหน้าตาเรายังปกติแสดงว่าจิตเราปรวนแปรหรือว่ายังไม่แปรปรวนยังเราก็ยังดีอยู่ใช้ได้แสดงว่าเรียนมาจำมาสอบผ่านใช่ไหมต่อไปข้อที่2
4: เราจักไม่กล่าววาจาลามกหยาบคาย
3: ล่ะปกติพอโกรธนี่มันจะพูดดีหรือมันจะพูดหยาบคาย
4: หยาบคาย
3: สมมติเราเป็นคนเมืองเนาะพอหลานเราพูดอะไรไม่ถูกเวลาเนี่ยแล้วมันก็พูดไม่มีประโยชน์ด้วยมันพูดไร้จ้อใจจ้ะเนี่ยเราก็ยศใหญ่เนาะแต่เราเผลอไปเนี่ยอีห้ามึงสมมตินะโหเป็นไงวาจาหยาบคายไหมคะลามกไหมเนี่ยคือแบบห้ามอีวอกสมมตินะโอ้โหตายละทั้งวอกทั้งห้าทั้งอะไรเนี่ยนักข่าวก็เอาไปลงหนังสือพิมพ์ไหมคะคุณนายของขึ้นสมมตินะเอาเป็นข่าวซุบซิบสังคมได้ไหมเข้าใจหรือยังเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราเนี่ยเป็นสาวกพระพุทธเจ้าสมมติเราเป็นไม่ใช่สมมติอะเราเป็นสาวกพระเจ้าเรามาอ่านบทนี้เนาะหูเฮาต้องได้ฟังเสียงห้ากู่นี่แต่เฮาจะต้องจิตบ่แปรปรวนเฮาต้องบ่อู้วาจาหยาบคายลามกต่อไปข้อ3เลยค่ะ
4: เราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน
3: ์เฮาจะต้องทำประโยชน์ให้มันต่อไปข้อที่4
4: เราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่ยิ่งหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตดังนี
3: ้นี่ทีนี้ถ้าเราเรียนมาดีสวดทุกวันเรียนทุกวันท่องทุกวันจนจำได้พอเราไปนั่งฟังธรรมกล้องก็จับอยู่เนี่ยเนาะพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จำขึ้นมาเนาะอย่านะอย่าจิตแปรปรวนนะอย่ากล่าววาจาลามกอย่าพายนะแต่ว่าเราจะต้องอนุเคราะห์เขาด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะและเราจะต้องแผ่เมตตาจิตถึงเขานะอย่างเงี้ยถ้าบทนี้มันขึ้นมามันจำได้มันก็ทำตามมันก็ได้ลูกอย่าคุยกันลูกอย่าคุยกันแล้วเราก็ยิ้มให้เขาก็เงี้ยมันก็จบไปไหมคำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์ไหมคะ
4: มีประโยชน์
3: เป็นความจริงไหมคะ
4: เป็นความจริง
3: ทำให้เรามีความสุขไหมคะ
4: มีความสุข
3: อย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะยังไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมอ่ะถ้าเราไม่พิจารณาดีๆแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆเราจะเห็นว่าโอ้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลยรักษากิริยามารยาทได้แล้วก็รอดไปมันจะย้ายกล้องทีวีก็ย้ายไม่ได้กล้องมันก็จ่อมาเพราะเราเป็นคุณนายคนสวยอย่างเงี้ยนะก็รอดไปแต่เราจะไม่ค่อยเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์ยังไงนะแต่ถ้ามันเสียหายเนี่ยเราถึงจะเห็นใช่ไหมถูกไหมถ้าเราเผลอไปแล้วแล้วเขาก็ลงหนังสือพิมพ์ข่าวซุบซิบกันโอ้ยคุณนายของขึ้นพูดจาหยาบมากเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องลงหนังสือพิมพ์หรอก เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเนี่ยนะมันก็พูดต่อๆกันมานะเอาต่อไปถ้าเราไม่ท่องไม่จำไม่เรียนเนี่ยมันจะเอาอะไรไปศึกษามันจะเอาอะไรไปทำการบ้านจริงไหมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วคำสอนพุทธเจ้าเหมือนแม่สุขูนที่เราต้องจำบทแม่สุขูนให้ได้ว่าถ้ามาแพทเทิร์นนี้นะถ้ามาแบบเนี้ยให้ทำข้อสอบแบบเนี้ยก็สอบผ่านแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่เวลาเราไม่ได้ศึกษาพอเจอข้อสอบเป็นไงก็โทสะใช่ไหมพอเขาพูดอะไรไม่มีประโยชน์เราก็โทสะเกิดอะเพราะนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพุทธเจ้านี่เป็นอริยทรัพย์นะจะบอกให้เขาเรียกเป็นทรัพย์อันประเสริฐพอเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือเราจะพยายามให้โทสะไม่เกิดที่ใจเราในนี้เขาบอกว่าเราจะไม่ให้จิตแปรปรวนนะไม่ให้จิตถูกทำร้ายด้วยกิเลสนะแล้วก็เราจะไม่กล่าววาจาหยาบคายคนที่กล่าววาจาหยาบคายก็คือมีโทสะหรือกล่าววาจาลามกราคะได้ไหมเนี่ยเวลาใครมาพูดกับเราเนี่ยพอเขาพูดดีเกินหรือเขาพูดเพราะมากเนี่ยเกิดราคะได้ไหมคะแล้วก็เลยไปพูดจาลามกได้ไหมก็ไปอ้างว่าก็มันอู้มาก็มันพูดมาอย่างนั้นนะเราก็เลยต้องมีปฏิกิริยาไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยซึ่งมันเอาพระพุทธเจ้าสอนให้ระวังใจนะแต่ว่าให้ทำด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะว่าคุณศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเราศรัทธาเราจะใส่ใจเรียนใส่ใจจำใส่ใจนึกถึงเอาสติมาระลึกถึงแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะทุกวันเนี่ยนักบวชเหล่านี้ชาวบ้านเอาอาหารมาให้ฉันเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเราพยายามศึกษาแล้วเราพยายามทำตามคำสอนพุทธเจ้าเวลาพูดอะไรเราก็พยายามพูดตามที่พุทธเจ้าพูดใช่ไหมเราถึงได้ประโยชน์ใช่ปะเนี่ยแต่ถ้านักบวชเนี่ยที่นี่นะถ้านักบวชที่นี่ไม่ศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าไม่ทำตามชาวบ้านเขาก็ไม่เอาด้วยจริงหรือเปล่าเรามาตั้งลัทธิใหม่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่เอาด้วยนะว่าอ้าวท่านทั้งหลายมาข้าพเจ้าจะสอนคำสอนอย่างใหม่ๆเลยไม่ล้าสมัยสอนกันร้อนๆอุ่นๆเลยเนี่ยนะเอาใหม่ๆเลยเนี่ยชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้แต่เชื่อไหมเราเอาพระพุทธพจน์มาอ่านแปลเข้าใจมั่งไม่ค่อยเข้าใจมั่งเนี่ยเราก็ยังมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากบารมีพระพุทธเจ้าก็ยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นคนที่ศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยเลยเป็นผู้มีอริยทรัพย์คำสอนของพุทธเจ้าเป็นความจริงคำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์ใครปฏิบัติตามได้ครบถ้วนมีความสุขเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าทำให้เราพบความสุขจริงเนี่ยพบสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆนะเนี่ยถ้าถามนักบวชเหล่านี้เนี่ยที่อยู่วัดมานานเนี่ยนะถามว่าไม่นานไม่นานไม่รู้ว่าเอาไม่นานก็สัมภาษณ์ได้นะแม้แต่คนบวชใหม่เนี่ยได้รับประโยชน์ไหมคะวันพี่มนเธอบวชไม่นานแต่เธอได้รับประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้าไหมคะพูดแบบนี้เพราะว่ากลัวพรุ่งนี้จะไม่ได้ฉันข้าวหรือเปล่าไม่ใช่นะไหนลองเฉลยมาสิว่าเธอก็บวชใหม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าไม่มากแต่เธอได้ประโยชน์อะไรบ้าง
5: คำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรานำมาใช้แก้ไขปัญหา
3: เช่น
5: ชีวิตได้ค่ะ
3: หนึ่ง
5: อย่างเช่น
3: เอามาแก้ปัญหาชีวิตเลยเหรอ
5: ก็
3: มันดีขนาดนั้นเลยนะและอะไรอีก
5: ทำให้เรารู้จักตัวเองค่ะแล้วก
3: ็แสดงว่าสมัยก่อนเราไม่รู้จักตัวเองจริงไหม
5: ค่ะใช
3: ่แต่เรานึกว่าเรารู้จัก
5: ใช่ค่ะ
3: She doesn't know that she doesn't know เนี่ยนะ
5: ค่ะ
3: ใช่ไหมตัวนี้เป็นประโยชน์มากไหมคะ
5: ค่ะ
3: มากมากเลยนะคนที่ไม่รู้จักตัวเองนี่มันจะแก้ไขตัวเองได้ยังไงถูกไหมเอาธรรมะไปใช้ตอนเป็นคารวาสยังไง
5: ก็สมัยที่ทำงานจะเจอคนเยอะอะค่ะแล้วก็
3: อันนี้เขาเป็นแอร์โฮสเตสนะนี่นะทำงานบนเครื่องบิน
5: ค่ะจะ
3: เอาไปใช้ยังไงอะ
5: จะเจอคนหลากหลายแล้วก็คือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือจะจู้จี้จุกจิกบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการอย่างเช่นอันนี้ค่ะการทำใจเกี่ยวกับคำพูดของคนนะคะ
3: แล้วก็ความอดทน
5: ค่ะแล้วก็ความอดทนค่ะ
3: ให้อภัย
5: ค่ะเอาไปใช้เยอะค่ะ
3: ใช้เยอะเนี่ยแล้วพอบวชเสร็จได้เพิ่มไหม
5: พิ่มค่ะ
3: ได้มากกว่าตอนเป็นชาวบ้าน
5: มากค่ะ
3: เพราะอะไรทำไมมันถึงได้มากขึ้น
5: เพราะ
3: ได้บวช
5: มันได้ย้ำทุกวันทุกวันนะคะ
3: มันเหมือนได้เข้าโรงเรียน
5: ค่ะ
3: แต่สมัยเป็นชาวบ้านนี่แบบฉับฉวย
5: ค่ะ
3: และได้นิดๆหน่อยๆแต่บวชแล้วนี่ได้เยอะขึ้นไหม
5: ค่ะได
3: ้เยอะขึ้นแล้วแบบเจาะตรงให้เรื่องดับทุกข์ในใจเลยใช่ไหมคะ
5: ตอนที่ญี่ปุ่นเกิดสึนามิอะค่ะวันนั้นบินกลับมากำลังจะลงเครื่องจะลงค่ะแล้วก็กัปตันก็บอกว่าเครื่องลงไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวก็เลยบินวนอยู่ที่นี้มันบินวนมากไปน้ำมันจะหมดก็เลยต้องหาที่ลงอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือตกใจแต่ว่าก็ต้องใช้ความมีสติอะค่ะว่าเหมือนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็ต้องทำใจด้วยค่ะแล้วทีนี้พอดีโชคดีว่าได้ไปลงอีกที่หนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็ได้กลับบ้านเลยก็ดีใจอยู่ได้ไม่นานปรากฏว่าก็ต้องกลับไปอีกหยุดกลับมากรุงเทพ3วันแล้วกลับไปอีกแล้ว
3: ไปญี่ปุ่นนะ
5: ค่ะกลับไปญี่ปุ่นอีกแต่ทีนี้ตอนที่จะกลับไปก็คือตอนนั้นน่ะโรงไฟฟ้ามันระเบิดแล้วอะค่ะแล้วก็ที่ว่ามีสารพิษรั่วออกมาค่ะก็ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอะค่ะแล้วพอไปถึงวันแรกแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวหลายระลอกมากเลยก็เลยแบบแล้วก็มีพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าถ้าเขายังไม่ได้แก้ไขเนี่ยถ้าโรงไฟฟ้าระเบิดแบบใหญ่ขึ้นมาก็คงมาถึงโตเกียวก็คงจะไม่รอดกันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพี่เขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วน้องทำใจเถอะก็เลยนั่งสวดมนต์ค่ะ
3: ก็ช่วยได
5: ้ค่ะ
3: ศรัทธาเป็นอริยทรัพย์นะเพราะนั้นพวกเราถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือชาววัดถ้าศรัทธานะตั้งใจฟังให้ดีถ้าเราศรัทธานะศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจริงที่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าความโกรธไม่ใช่ของเราความโกรธไม่ได้เป็นบุคคลความโกรธเป็นเพียงความคิดฝ่ายชั่วเอาชาวบ้านฟังเข้าใจไหมคือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มาศึกษาธรรมะก็เลยเห็นว่าความโกรธเป็นของเราใช่หรือเปล่าแล้วเวลาโกรธเนี่ยใครโกรธเห็นว่าเราโกรธไปเลยแต่จริงๆพุทธเจ้าสอนว่าขณะโกรธเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าความโกรธกำลังเกิดที่ใจพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพราะนั้นนักบวชนี่เขาได้ศึกษาบ่อยๆเวลาความโกรธเกิดขึ้นสติมาเนี่ยสติเขาเรียกธรรมานุสติสติในธรรมสติในคำสอนพุทธเจ้ามาปุ๊บก็อ๋อความโกรธมาแล้วโอ้โอ้โอ้ยทุกข์จังเลยอย่างนี้นะนักบวชเขาก็ละ

0: คะตอนเป็นชาวบ้านก็บางทีเคยโกรธผู้โดยสารนะคะโกรธนานมากโกรธไปเป็นเดือนยังจำได้อยู่ค่ะ
1: โอ้พอเห็นว่าโกรธเป็นเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปโกรธของเราใช่ไหม
0: มันรู้สึกว่าเขาด่าเราค่ะ
1: โอ้
0: ก็เลยโกรธโกรธเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็พอมาบวชก็เหมือนจะเหมือนกับก็ทำใจได้ค่ะว่าที่พระอาจารย์สอนว่าเขาก็ไม่ได้ด่าเราค่ะ
1: ก็ด่าความโง่ของเราเลยค่ะด่าความบกพร่องหรือเป็นเข้าใจผิดก็มีหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีสิทธิ์เนี่ยเขาด่าความคิดบ้างด่าความจำบ้างด่าความรู้สึกบ้างด่าอะไรเนี่ยนะส่วนมากมันก็ด่าเป็นส่วนเป็นส่วนนั่นแหละ
0: ก็เพิ่งจะมาหายโกรธเขาตอนที่บวชอะค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้าไม่มีคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็โกรธพอโกรธปุ๊บใจก็ถูกทำร้ายเพราะโทสะแปลว่าประทุษร้ายโทสะนี่นะเป็นภาษาบาลีแปลว่าทำร้ายแปลว่าประทุษร้ายเพราะฉะนั้นนะญาติโยมเวลาสามีเกิดโทสะคือเวลาเกิดโทสะขึ้นที่ใจสามีนะอย่าพูดมากคือต้องพยายามให้เขาก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดเนี่ยจะโดนทำร้ายน้อยที่สุดแต่ถ้าโทสะเกิดที่สามีเราเห็นเลยนะหน้าตามันเปลี่ยนละเราก็ยังไปตอแยพูดน่ะจะโดนเปี้ยงเปี้ยงๆเลยแหละจะโดนคำพูดที่หยาบคายรุนแรงนะแม้แต่เราเองก็เหมือนกันเวลาอารมณ์ดีก็พูดดีแต่พอโทสะเกิดที่จิตนี่พูดไม่ดีละสังเกตไหมแล้วเวลาหายไปแล้วนะเวลาโทสะมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโทสะเนี่ยเวลามันเกิดที่ใจมันก็เกิดจริงๆเลยแต่ตอนนี้เกิดไม่เกิดอย่างเดี๋ยวเนี้ยนะชาวบ้านมีโทสะไหมตอนเนี้ยมีไหมขณะนี้เลยอ่ะไม่ใช่เอาเป็นเวลาสิเวลาเนี้ยขณะเนี้ยไม่มีเด็ดขาดเลยใช่ไหมขณะนี้นะและดูออกไหมดูออกใช่ไหมว่าดูใจตัวเองว่าตอนนี้ไม่มีโทสะดูออกไหมก็ให้ดูไว้นะลองย้อนอดีตลองย้อนอดีตว่าความคิดโกรธเคยเกิดที่ใจเนี่ยแล้วมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวพอมีเหตุยั่วมันก็เกิดอีกใช่ไหมแล้วก็ดับไปใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสิ่งนั้นมันจะเป็นบุคคลได้ไหมไม่ได้มันเป็นความคิดโกรธเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าเห็นความจริงไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนความจริงเนี่ยแล้วใครรู้ความจริงอ๋อมันเป็นสิ่งที่มากับความโง่เขลาแล้วคนโกรธนี่เป็นคนฉลาดหรือคนโง่โง่นะทีนี้อย่าโกรธเนี่ยเวลาความโกรธมาเนี่ยถ้ามันเกิดแบบขย่ำหัวใจนะมันก็จะแบบบ่นอะไรไปเนี่ยแต่ถ้าสติมาหรือใครมาเตือนสติอ่ะสมมติว่าเพื่อนเราบอกเฮ้ยชิวๆจะไปโคตรหายใจยาวๆลึกๆแล้วก็เออไปความโคตรออกไปกุดตุกตุกตุกตุกใจตุกใจโอ้มาเอามาเฮ้ยนะและเห็นมันออกไปเลยเนี่ยบ่อยขึ้นก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่ไม่ยึดถือความโกรธไว้ไงอ่ะพวกเราดูนะถ้ามีคำพูดแบบนี้พวกเราจะโกรธไหมเราชื่อลำไยอ่ะเขาก็พูดขึ้นมาแล้วว่ายายลำไยเนี่ยมันเป็นคนโง่เงี้ยโกรธไหมคะโกรธเลยเนาะคือความโกรธมันมาเลยบึ๊บอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็บอกว่าลำไยแซ่เบ้นะความโกรธมันก็ไปเลยไหมเพราะเราไม่ได้แซ่เบ้ไงแล้วเห็นไหมว่าความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นบุคคลได้ไหมไม่ได้เมื่อเห็นว่ามันไม่เป็นบุคคลมันก็เป็นเพียงความคิดอย่างหนึ่งเอ๊แล้วคนบางคนเขาไม่โกรธก็มีก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์เธอเป็นยังไงทำไมเธอไม่โกรธเขาก็เล่าว่าเขาก็ฝึกคิดดีบ่อยๆคิดเมตตาบ่อยๆคิดแต่แง่ดีแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีปัญญารู้ว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายจิตใจแล้วก็ฝึกที่จะไม่โกรธเขาฝึกบ่อยๆอ่ะจนกระทั่งเวลาโดนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่โกรธคือความโกรธไม่มาเพราะว่าความโกรธมันไม่ค่อยได้เกิดมีแต่ความคิดดีเกิดบ่อยๆอย่างนี้ และใจคนเราเนี่ยถ้าคิดอะไรเกิดที่ใจบ่อยๆเนี่ยมันจะคิดอันนั้นอ่ะอัตโนมัติแล้วก็จะเกิดง่ายเกิดชำนาญเช่นคนไทยท่องแม่สุคูณพอเห็นโจทย์เป็นเลขคูณเนี่ยมันก็เกิดง่ายมากเลยอ๋อ5525เธอ5735เนี่ยมันเกิดง่ายเพราะอะไรมันฝึกท่องมาจนชำนาญถูกไหมนึกออกไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ท่องไม่สุคูณเลยพอมันดูโจทย์5 คูณ 5มันก็คิดไม่ออกใช่หรือเปล่า

0: คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมตั้งใจจำนะพระพุทธเจ้าสอนความจริงแต่เป็นความจริงที่มีประโยชน์ถ้าใครทำตามได้จะพบความสุขใครเชื่อใครศรัทธาพุทธเจ้าจะพบกับความสุขจริงเข้าใจไหมเป็นความสุขจริงเป็นสุขที่มีประโยชน์ด้วยต่อไปนี้กลับไปบ้านไปเอาใหม่เนี่ยคุณโยมเนี่ยไปตั้งใจใหม่เนี่ยไปเขียนนี่เขียนตัวโตๆเลยนะเขียนติดบ้านนะห้ามโกรธโปรดอภัย
1: ใจเย็น
0: ๆอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะต่อไปวิธีที่สองคือเฝ้าคิดถึงแต่ความดีของเขาคือคนเรานี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงไหมเราคิดถึงข้อดีเยอะๆคิดถึงข้อดีเยอะๆแล้วก็คิดถึงการพึ่งพิงว่าเราต้องพึ่งเขาอยู่นะอย่างเช่นเราเป็นแม่ค้าเราต้องพึ่งลูกค้าไหมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โกรธลูกค้าจะไม่โกรธลูกค้าจะยังไงก็จะไม่โกรธจะยิ้มให้อะไรนี่นะก็ฝึกแล้วก็สั่งจิตไว้อย่างนี้เนาะเขาดีเขามีประโยชน์กับเราเข้ามาทำให้เราได้เงินได้ทองเนี่ยนะให้คิดอย่างเงี้ยคิดแง่ดีนะคิดแง่ดีแล้วก็ให้คิดอีกว่าโอ้ยถ้าไม่มีลูกค้าเลยเราก็เหงาเราก็ไม่ได้ขายของเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าลูกก้ากูเปิดเละกูบังงอมึงอะไอ้นะเออถ้าอย่างเงี้ยมันจะโกรธเนาะคิดใหม่ดีไหมเอาอย่างนี้อาจารย์จะถามพวกเราคิดอะไรแล้วทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเราคิดอันนั้นดีกว่าไหมแต่คิดอะไรแล้วโกรธเนี่ยไม่คิดดีกว่าไหมถ้าคิดว่ามึงนึกว่ากูง้อมึงกาเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยมันโกรธมึงนึกว่ากูจะง้อมึงกาเนี่ยโกรธละหรือว่าข้อข้อข้อข้อข้อมึงคิดอย่างนั้นเนี่ยตรงเลยตรงเป๊ะเลยเรากลับไปขอโทษเขาเนาะคนขอโทษเป็นคนชนะแต่ต้องดูอีกว่าเขาเป็นใครนะถ้าเขาเป็นคนพาลปัญญาน้อยผิดศีลผิดธรรมนะเราอย่าไปคบพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าคบยกเว้นเอ็นดูก็ช่วยเหลือเขาบ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมเข้าหาเขานะทุกวันเนี่ยสังคมอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะไม่มีศีลเดี๋ยวเราสมาทานศีลแล้วกลับไปเรารักษาศีลเราโทรไปหาเขาอีกเราบอกเธอฉันบอกเธอนะว่าฉันรักษาศีลตอนนี้ฉันรักษาศีลฉันไม่โกหกเธอเด็ดขาดเลยฉันขอยืนยันว่าฉันไม่ได้พูดคำนั้นฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะฉันรักเธอจริงๆนะแล้วฉันก็ยังจะทำประโยชน์ให้เธออยู่เธอเชื่อฉันสิเพราะฉันเป็นเพื่อนเธอฉันรักเธอแต่คนอื่นที่มาพูดเนี่ยเขามุ่งจะให้เราทะเลาะกันนะเธอเชื่อฉันเถอะถ้าฉันได้พูดฉันจะขอโทษเธอเลยแต่นี่ฉันไม่ได้พูดฉันยืนยันฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมและฉันรักษาศีลนะยืนยันเขาว่าฉันรักษาศีลพูดย้ำไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยววันสองวันก็โทรไปอีกมากินตำส้มบ่ง้อไปเถอะพอเข้ามาเราก็บอกเนี่ยเฮาเป็นเพื่อนกันเฮาบัดดี้ฮือมือที่สามมาทำลายเนอะอีกอะเข้าใจไหมอันนี้หมายถึงเรายังอยากคบเขาอยู่นะแต่ถ้าก็ไม่เกี่ยวโตมาด้วยกันไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือเปล่าถ้าเขาดื่มเหล้าเขาโกหกเขาผิดศีลเนี่ยเราต้องเตือนเพื่อนและให้เพื่อนเนี่ยมารักษาศีลด้วยกันเราทุกวันนี้ชาวบ้านคบคนแบบไม่ได้เลือกอ่ะคือตัวชาวบ้านเองก็ไม่มีศีลแล้วก็คบคนไม่มีศีลสังคมมันถึงได้มีแต่ทุกข์ไงเงินมีไหมมีข้าวมีกินไหมมีกินเสื้อผ้ามีนุ่งรถมีขับผัวก็มีแล้วลูกก็มีแล้วมีทุกอย่างหมดแต่ไม่สบายใจแล้วก็เนี่ยเลยต้องวิ่งมาวัดเนี่ยใช่ไหมโอ้หมอม่วนใจเฮ้ยลองไปฟังธรรมพอหรออีกอะใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์ใจก็คงไม่มานะใช่ไหม สวดมนต์บทอะไรบ้างอิติปิโสไม่ใช่ส่วนมากสวดบาลีล้วนๆหรือเปล่าไม่มีแปลไทยใช่ไหมนั่นน่ะแล้วมันรู้คำแปลไหมบางอันเล็กน้อยมันเลยไม่ได้รับประโยชน์ไงมันเหมือนเราไปเรียนหนังสืออ่ะ เรายังแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่เราก็อ่านแต่ภาษาอังกฤษนั่นน่ะแล้วไม่รู้คำแปลมันชัดเจนน่ะมันเลยไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยแปลให้ชัดๆเลยเนี่ยเอาไปอ่านเอาไปทำใจอย่างงี้นะให้ดูประโยชน์ของการเจริญเมตตานะประโยชน์ของการเจริญเมตตาถัดไปก็คือหน้า59หน้า59นี่เป็นประโยชน์ของเมตตานะคะพวกเราก็ไปอ่านดูว่าโอ้ความมีเมตตาเนี่ยมีประโยชน์ตั้ง11อย่างนะเราก็ไปฝึกเมตตากันฝึกยังไงอะฝึกเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตามาจากคำว่ามิตตะมสระอิตอตอเนี่ยแล้วเขาก็แปลงสระอิเป็นสระเอกลายเป็นเมตตาเพราะนั้นเมตตาคือความเป็นมิตรนั่นเองถ้าเราไม่มีความเป็นมิตรเนี่ยมันก็จะมีแต่ความขุ่นเคืองขุ่นข้องโกรธแค้นกันอย่างคุณโยมเนี่ยมันไม่สบายใจเนาะพอคิดถึงก็ทุกข์คิดถึงก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ยากก็แผ่เมตตาให้เขานะทางใจก่อนเนาะทางใจเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็น้อมจิตไปหาเขาเราบอกว่าขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอพ้นจากทุกข์ขอให้เธอมีความสุขความเจริญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาทางวาจาคืนนี้เอาทางใจแต่พรุ่งนี้ก็โทรศัพท์ไปก็บอกเธอเป็นยังไงเธอหายหรือยังสบายใจหรือยังฉันไปวัดมานะยกบุญให้และฉันก็รับศีลมาแล้วด้วยรับรองฉันไม่โกหกฉันมั่นใจฉันไม่ได้ว่านั้นให้เธอแล้วเธอเป็นเพื่อนฉันนะเธอควรจะเชื่อฉันสิเราดีกันมาตลอดนะทำไมเธอไปเชื่อคนอื่นเขาจะยุให้เราแตกกันละสิอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉันพูดนะถ้าเราพูดจริงๆสมมตินะเราก็ขอโทษเขาโอเคเราจะเห็นได้ว่าเวลามันทุกข์ใจเนี่ยมันไม่สบายใจมันพูดทางเหนือพนมันแบบม่วนมันก็ไม่ถึงกับป่วยนะมันก็ไม่ถึงกับทุกข์แบบร้องไห้นะแต่มันแบบม่วนอะกินข้าวก็บ่ม่วนขายคั่วก็บ่ม่วนเข้าส้วมก็บ่ม่วนมันกึดอยู่ฮะน่ะนะกึดพอเข้านอนก็เอามือไก่หน้าผากก็บ่ม่วนเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าความทุกข์เนาะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขมันพ้นทุกข์อันนี้มันพ้นทุกข์อันนี้เพราะว่ามีคำสอนพุทธเจ้าเป็นที่ปฏิบัติตามเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าปฏิบัติตามแต่เราต้องมาศึกษาก่อนประโยชน์ของเมตตาดียังไงโทษของความไม่อดทนคืออะไรเนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ต้องอดทนอันนี้เราอยากคบเพื่อนคนนี้ต่อไปก็ต้องอดทนตื้อเขาเนี่ยแหละอดทนคุยกับเขาให้รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราว่าเอาเราคุยกับเขาละไม่อยากคบละคนคนนี้ไม่ใช่คนดีสมมตินะเราก็จบแต่ตอนนี้ต้องเอาหลักธรรมลึกกว่านั้นก็คือเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาช่วยใจแล้วว่าโอ้บัดเตี้ยงเฮ้ยเนี่ยนะร่างกายจิตใจเนี่ยเขาจะเรียกว่ารูปธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงวิปริตแปรปรวนเพราะฉะนั้นพอมันวิปริตแปรปรวนเนี่ยเราก็สงบซะเราบอกกับเขาแล้วว่าเราไม่ผิดเราก็ยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแผ่เมตตาให้เขาเหมือนเดิมใจเราสบายละไม่โกรธเธอแล้วนะไม่ขุ่นเคืองแล้วขอให้เธอมีความสุขฉันก็เป็นมิตรเธอเหมือนเดิมมีขนมอะไรก็ฝากให้กินเหมือนเดิมอะไรเนี่ยแค่นี้เราพ้นทุกข์ก่อนละเพราะเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มองไปว่าจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นพอเราดีไปเดี๋ยวเขาก็ดีมาไม่มีอะไรหรอกก็ไม่กังวลไม่เสียเวลาเขาเรียกไม่ทุกข์ฟรีทุกวันนี้เราทุกข์ฟรีทุกข์แปะเจี๊ยะเข้าใจไหมทุกข์ฟรีฟรีไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวตอนนี้ไอ้เพื่อนคนนั้นมันอาจจะสนุกสนานหัวเราะเฮฮาอะไรไม่รู้แหละแต่เรามานั่งกลุ้มอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกทุกแปะเจี๊ยะเขาเรียกทุกฟรีฟรีทุกทางเหนือเรียกว่าทุกตุกมันน้ำมันเยื่อเข้าใจป่ะตุกมันน้ำมันเยื่อตุกมันเยื่อหยังอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าดีตรงเนี้ยดีตรงที่ไม่แปะเจี๊ยะแต่อยู่กับความจริงที่เป็นประโยชน์นะคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นใครมีศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าถือว่าเป็นคนมีอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมากเป็นทรัพย์ที่โจรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้เป็นทรัพย์ที่อำนวยผลให้สุขภาพดีจิตใจเบิกบานมีความสุขเพราะนั้นจงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่แน่จริงนะในหลวงเราไม่นับถือจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าเราไม่แน่จริงนะ วันเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันวิสาขะจะไม่ได้รับการ

0: ศาสดาอื่นไม่ได้ยกย่องนะพระพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้วันวิสาขบูชาคือวันคล้ายวันประสูติของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันสำคัญของโลกนี่เลยเพราะฉะนั้นเรามีศาสดาที่ยิ่งใหญ่มากเราต้องภูมิใจมีความสุขคิดถึงเพื่อนคนนี้แล้วทุกข์เนาะเลิกคิดไปคิดถึงพุทธเจ้าดีกว่าสบายใจโอ้ยเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาโอ้ยดีใจจังเลยอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมคะมีศรัทธานะทีนี้ศรัทธาในพุทธเจ้าก็คือศรัทธาในอะไรศรัทธาในคำสอนนะแล้วก็ศรัทธาในสาวกของพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตัวเลวไม่ใช่สาวกเป็นเพียงชาวบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเท่านั้นเองไม่เป็นไรเราไม่ยุ่งกับคนกลุ่มนี้เราศรัทธาเฉพาะชาวบ้านที่เข้ามาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็มาใส่ผ้ากาสาวพัดตามรอยพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนอย่างนี้นะเราศรัทธาแต่ผู้ที่มานุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วประพฤติตัวไม่ดีโอ้อันนั้นเราไม่ยุ่งด้วยละนะเราไม่เอามาใส่สมองละเสียเวลาเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะเสร็จแล้วเราก็ศรัทธาในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่ว
1: แน่นอน
0: แน่นอนมั่นใจเชื่อเนี่ยศรัทธาในตรงนี้พอเราศรัทธาตรงนี้เราก็มีกำลังใจไม่ยอมทำชั่วทำแต่ดีและถ้ามีใครมาชี้โทษเรามาชี้ว่าเนี่ยกิเลสเกิดอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอย่างนี้เราก็ดีใจอีกขอบคุณเขาขอบคุณที่เขาเนี่ยมาบอกสิ่งไม่ดีโทสะดีหรือไม่ดีไม่ดีถ้าเราไม่มาฟังพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เข้าใจผิดเห็นผิดว่าโทสะเป็นของเราเวลาโทสะเกิดก็ไปเห็นผิดว่าเราโกรธอย่างเงี้ยนี่คือเห็นผิดนะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นถูกว่าความโกรธไม่ใช่ของเราเวลามันเกิดก็ให้ดูโหโหโหโหโหโทสะเกิดเฮ้ยไอ้ตุกตุกมาเอาละอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเราฉลาดแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนพระเจ้าเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นจริงเป็นจังเลยอะเรื่องไม่น่าโกรธมันก็โกรธเป็นตุเป็นตะนะยกตัวอย่างเสียงเนี่ยนะมีคนพูดตวาดเนาะมีคนมาตวาดใส่หูเราเนี่ยว่าเอาแก้วไปล้างสมมตินะซึ่งพอเราได้ยินปุ๊บก็สะดุ้งนะเอาแก้วไปล้างเนาะโอ้ชุ่มเสร็จแล้วคำสอนนี่มันก็ก้องขึ้นมาเนาะว่าหูของเราก็ต้องได้ยินเสียงหยาบคายบ้างอ่อนหวานบ้างอย่างเงี้ยพอเราได้ยินเสียงหยาบคายปุ๊บเราก็เราจะไม่ให้จิตแปรปรวนเฮ้ยแปรปรวนไปแล้วเฮ้ยดุกดิกดุกดิกแล้วเมื่อกี้สะดุ้งเลยเฮ้ยจิตแปรปรวนไปแล้วโอ้แต่เราจะไม่กล่าววาจาลามกหยาบคายใช่ไหมเราจะไม่พูดหยาบนะสอนใจตัวเองว่ามันพูดหยาบแต่เราจะไม่พูดหยาบแต่เราจะทำประโยชน์มันมาถึงมาว่าเอาแก้วไปล้างเราก็หันไปเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปล้างขอสุมาเนอะลืมอันเอากินแล้วก็ลืมล้างโอ้แย่คือท่านตุกท่านโคตรเนาะขอสุมาเถอะนี่ทำประโยชน์ให้เขาแล้วนะคือช่วยเขาทั้งที่เขาตวาดแรงมากเนี่ยอันนี้คือเราเชื่อพระพุทธเจ้าไงเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเราไม่เชื่อล่ะเอาแก้วไปล้างเขาก็โอ้ดีๆไปเลยนะเนี่ยเราบอกให้เขาพูดดีแต่เราพูดดีไหมเนี่ยเราไม่ดีเนี่ยมันตลกที่สุดเลยเราไปบังคับให้เขาพูดดีเราก็พูดชั่วเพราะอะไรใช้ให้พูดอย่างนั้นโทสะเข้าใจไหมโทสะมันทำเพราะความโกรธมันเกิดเนี่ยมันโง่เลยนะแล้วมันก็หันไปตวาดเขาเนี่ยแล้วเขาก็บอกก็กูสอนกี่เตือนแล้วเกณฑ์นะเฮือล้างเกณฑ์นะเฮือเอามันก็แรงขึ้นไงไปทำเร็วนี้เนี่ยมันตวาดตะคอกรุนแรงเลยโอ้โหเราก็นึกถึงคำสอนพระเจ้าโอ้ตายแล้วเฮ้ยเผลอไปแล้วเฮ้ยแต่พระพุทธเจ้าบุญบารมีกล่าววาจาลามกหยาบคายเฮาอู้ไปแล้วโอ้ยโดนนักหรือเก่าก่อนโอ้แก้ปัญหาแบบนี้มาได้แก้แบบพระพุทธเจ้าดีกว่าเรารีบทำประโยชน์ให้เขาดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเอาหันไปอ่านข้างหลังนั่นแหละเมื่อรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว
1: มีสติสงบใจได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่น
0: นั่นเห็นไหมบุคคลใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเห็นไหม เนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยเราได้ยินเขาตวาดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาโกรธสงบเสียได้นะมีสติและสงบเสียได้ชื่อว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้เขาอย่าตอแยมันตวาดเราแล้วเราหันไปตวาดมันมันตวาดเราหนักกว่าเก่ามันไม่ยอมเราก็เลยต้องทำประโยชน์ให้มันคือสงบสงบแล้วก็หยิบแก้วไปล้างแกรบแกรบแกรบแล้วก็พยายามสงบอย่าส่งสายตาไปประสานตาเขานะอย่าทำเป็นเหลือบแลอย่าเตะจุยอย่าอะไรรีบสงบแกรบหลบเข้ามุมไปเลยเสียงด่าตามมาอีกซ้อนมึงกี่เตื่อละอะไรเนี่ยมันจะบ่นวังวังวังเราก็สงบสงบสงบเดี๋ยวมาต่อแย่อีกจำไว้นะเราก็เจ้าสงบมันจะสงบนะฮะพอพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สองฝ่ายแต่ส่วนมากไฟโกรธมาเนี่ยเป็นไงเราเอาหัวเราไปจุ่มไฟโกรธเขาเลยไงมันก็มาไหม้หัวเราอีกเอาล่อล่อมึงก็โคตรกูก็โคตรกับนี่ซัดกันลุ่มล่ำลุ่มล่ำอะไรกับนี่นะนี่คือชีวิตชาวบ้านใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อะไรไม่ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเข้าใจหรือยังเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเอาอริยทรัพย์มีทั้งหมด7ข้อมีอะไรบ้าง1
1: ศรัทธา2ศีล3
0: ไม่ใช่ไม่ใช่2ศีลนะ2รักษาศีลให้บริบูรณ์นะ3
1: มีความละอายแก่บาป
0: 4
1: มีความเกรงกลัวต่อบาป
0: ทุกครั้งที่อายบาปทุกครั้งที่กลัวบาปโทสะเกิดนี่บาปหรือบุญ
1: บาป
0: อายอายโอ้มาเอาบัดดี้โคตรอายเปิ้นแล้วก็กลัวอุ้ยเวลามีโทสะแล้วเดือดร้อนเนี่ยถ้าอายบาปกลัวบาปเนี่ยเป็นอริยทรัพย์นะเนี่ยเอาต่อไปสุตะฟังธรรมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนี้เรามาฟังธรรมเรากำลังได
1: ้อริยทรัพย์
0: เข้าใจหรือยังแต่พวกเรามีอริยทรัพย์เยอะไหมหรือว่าอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งชาวบ้านเนี่ยบุญน้อยไหมแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาเอาบุญเดลิเวอรี่แล้วนะเขาส่งตามเสียงตามสายไปเป็นสถานีวิทยุธรรมะเยอะแยะใช่ไหมเราก็ฟังธรรมะไปนะแต่ก็ต้องเลือกฟังนะไม่ใช่ฟังแต่ที่ตลกโปกฮาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ข้อต่อไปข้อ6
1: จาคะเสียสละ
0: จาคะแปลว่าสละต้องสละทำไมถึงต้องสละเพราะมันไม่ใช่ของเราทุกคนต้องตายไหมคะ
1: ต้องตาย
0: เวลาตายเอาอะไรไปของเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้หมั่นท่องอันนี้ไว้เนี่ยเวลาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยพยายามสละไว้ก่อนอดทนสละนะเป็นฝ่ายเสียสละแล้วจะเป็นผู้มีความสุขนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4อริยทรัพย์7ข้อนี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะติดจิตติดใจติดตัวตามตนไปทุกภพทุกชาติแล้วโจรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้แล้วเป็นทรัพย์ที่อำนวยผลให้เรามีความสุขกายสุขใจสะดวกสบายดีไปหมดเพราะนั้นพวกเรานะพยายามไปศึกษาธรรมะพุทธเจ้าอย่าปล่อยวันคืนให้ล่วงไปล่วงไปหาแต่เงินน่ะหาแต่เงินแต่ไม่สบายใจเนาะแล้วก็อยู่ไปอโลโกเกะไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่เข้าท่านะเป็นชาวพุทธต้องดีขึ้นดีขึ้นยิ่งแก่ยิ่งสงบยิ่งแก่ยิ่งเยือกเย็นอย่างงี้เนาะเอาละขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายในทั้ง7ประการและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สมปรารถนาโดยเร็วพลันทันทีและท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสอนพุทธเจ้าแล้วจงช่วยกันชักชวนชี้แนะให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธ

0: FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: แมส

0: ู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code เพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
3: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี